0: ท้าความนิดนึงค่ะ EEC ที่เราจะคุยกันนะคะมุมมองของนักลงทุนจีนเนี่ยมีโอกาสและความท้าทายอย่างไร EEC คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor ค่ะเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจระดับชาติของประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งหลักๆเลยก็จะครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดประกอบไปด้วยชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็กระจายความเจริญรวมไปถึงดึงดูดการลงทุนต่างๆจากทั่วโลกนะคะ3ด้านสำคัญที่เขามองเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S Curve ก็คือเป้าหมายที่สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะคะก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มทั้งการบินโลจิสติกอุตสาหกรรมดิจิทัลการแพทย์ครบวงจรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพนะคะมีมุมมองที่ไทยเรานำเสนอก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์การสนับสนุนการลงทุนต่างๆก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ปูพื้นก่อนให้คุณผู้ฟังสามารถฟังข้อมูลในช่วงนี้ได้สนุกและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับผมก็เลยการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกของไทยเราเนี่ยเราก็มีวิธีการแล้วก็มีโครงการเนี้ยมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่ท่านสมัยท่านพลเอกเปรมสินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็ได้เริ่มทำเรื่องของช่วงชัชวาลแล้วก็ทำให้เกิดปตท.อะไรต่างๆนานานะครับก็เป็น Eastern Economic Corridor ที่มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะระหว่างนี้ยังต่อสายอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อท่านได้ไปดูข่าวกันเพิ่มเติมดีไหมคะอ่ะท่านพร้อมแล้วนะคะในช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังคุณกาทิติวิวัฒน์วานนท์กงสุลใหญ่นครกวางโจวเกี่ยวกับเรื่อง EEC โอกาสและความท้าทายในมุมมองนักลงทุนจีนค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: นี่ฮาวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านกงสุลใหญ่นี่ฮาวอรุ
1: ณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณสุริยคุณชาติครับ
1: คร
3: ับ
1: ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับเราในเช้าวันนี้ครับ
3: ยินดีครับ
0: ค่ะทราบมาว่าท่านติดภารกิจนะคะแต่ว่าก็ให้ความกรุณาเข้าสายมาคุยกับเราในเช้านี้นะคะก่อนอื่นอยากให้ท่านเล่ามุมมองของนักลงทุนจีนค่ะว่าเพราะอะไรจึงสนใจเดินทางมาศึกษาเรื่อง EEC ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าไทยเองยังมีความสำคัญในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีนหรือเปล่าคะ
3: ครับผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานของจีนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ของไทยเองยุทธศาสตร์ของไทยเองที่ผ่านมาเราก็สร้างกรอบนะครับระหว่าง EEC กับ GBA คนไทยอาจจะไม่คุ้นว่า GBA คืออะไรผมอยากให้ข้อมูลตรงนี้ครับว่าเป็นกรอบความร่วมมือของกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าครับหรือว่า Greater Bay Area ซึ่งเป็นพื้นที่ของจีนที่มีการปฏิรูปนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับ EEC ด้วยนะครับผมอยากนำเรียนว่านักลงทุนจีนไม่ใช่แค่มาศึกษาครับแต่เขาสนใจที่จะมาลงทุนจริงในเรียลเซกเตอร์นะครับซึ่งมันสะท้อนได้จากตัวอย่างที่สถานกงสุลใหญ่เองก็ได้นำนักลงทุนจีนไปลงพื้นที่ EC นะครับโดยเฉพาะโครงการ EC ในการสร้างเมืองใหม่บริเวณชลบุรีนะครับเราไปดูพื้นที่เดือนมกราคมกุมภาเขาลงนาม LOI หรือ Letter of Intention กับทาง EC นะครับต่อมาในเดือนเมษายนนะครับก็มีการลงนาม MOU นะครับที่สถานกงสุลใหญ่ในนครกวางโจวและเมื่อ15พฤษภาคมนี้เองครับก็ได้มีการลงนาม MOU กับท่านเลขา EC ที่ประเทศไทยนะครับก็ถือได้ว่านักลงทุนให้ความสนใจกับโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆของประเทศไทยมากและการลงนาม MOU ครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการลงนามของกลุ่มนักลงทุนจีนกลุ่มแรกนะครับที่สนใจในโครงการ EC เพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการสร้างเมืองใหม่พร้อมกับมีนวัตกรรมใหม่ๆที่มีเน็ตเซโร่เป็นเป้าหมายจึงถือได้ว่ายังมีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์ของประเทศจีนนะครับในการลงทุนการลงทุนของจีนใน EC นะครับจึงผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทุนแต่ยังเป็นโอกาสการลงทุนของจีนเองที่จะ

0: ขยายฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยครับ
1: ประเภทธุรกิจที่เขาสนใจเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเป็นประเภทไหนบ้างครับตอนนี้ครับท่าน
0: ก็ผม

0: ประเทศไทยในขณะนี้ก็จะเป็นกลุ่ม S-curve หรือ New S-curve ต่างๆเช่นยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิตอลแล้วก็พลังงานสะอาดครับแต่ก็ยังคิดว่าก็ยังมีความท้าทายเพราะไอ้เรื่องพลังงานสะอาดอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการพลังงานสีเขียวในปริมาณมากด้วยแต่สิ่งที่อยากจะนำเรียนคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับโดยเฉพาะในเรื่องของlow altitude economy นะครับหรือการเศรษฐกิจการบินระดับต่ำนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมในอนาคตอีกอันนึงก็คือ brain computer interface หรืออาจจะรู้จักในนามของ Neuralink เนี่ยนะครับก็เราก็ยังจะต้องติดตามนะครับเพราะเราเองก็มีความท้าทายในเรื่องบุคลากรในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่จะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆของจีนด้วยครับ
1: ค่ะท่านคะถามเรื่องธุรกิจจีนนะคะคือถ้าหากว่าไหลเข้ามาในไทยมากๆโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของ EEC เนี่ยผู้ประกอบการไทยจะได้โตไปด้วยกันหรือว่าเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบหรือถูกกลืนคะ
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับผมคิดว่าการที่ทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับมันทั้งมีการทั้งสร้างโอกาสแล้วก็สร้างแรงกดดันไปในตัวด้วยผมมองว่าในเรื่องของเราโตไปด้วยกันเนี่ยนะครับเราสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนได้นะครับเราทำให้เราสามารถเร่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรม S-curve ต่างๆนะครับเช่น EV นะครับเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับในเรื่อง High Tech หรือ Low Altitude Economy อย่างที่ผมเพิ่งนำเรียนไปนะครับมันก็ทำให้เรามีทั้งเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งที่สำคัญคือการขยายโอกาสการตลาดกลับไปในจีนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการอย่างที่ใช้คำว่าเมื่อกี้ถูกกลืนนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าที่สำคัญก็คือวิกฤต SME ของประเทศไทยครับที่ผู้แข่งขันรายย่อยอาจจะถูกกระทบกระเทือนนะครับมีการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันมีทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาอาจจะมองในลักษณะของกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับอย่างเช่นนำเข้าสินค้าไทยเข้ามานะครับใช้โลจิสติกหรือใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ขายตรงกับผู้บริโภคทำให้ผู้ประกอบการไทยเองก็อาจได้รับผลกระทบด้วยยังนอกจากนี้ยังมีสงครามราคาที่สินค้าจีนอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้รอดแล้วก็ทำให้โตไปด้วยกันนะครับเราอาจจะต้องมีการยกระดับครับจากผู้ผลิตเองไปสู่คู่ค้าเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของนวัตกรรมแบบไทยๆอย่างเช่นการความเชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับซึ่งหาใครมาทดแทนเราไม่ได้มีมาตรฐานการบริการที่ดีกว่านะครับถ้ามองเป็นเรียลเซกเตอร์ก็อาจจะเช่นในเรื่องของการเกษตรอาจจะต้องเน้นถึงเกษตรอินทรีย์นะครับมีการบริการทางสุขภาพยกระดับเป็น wellness economy นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จีนต้องการแล้วก็เรียนแบบไม่ได้ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์นะครับกฎใจที่เข้มงวดนะครับเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคนท้องถิ่นด้วยหรือเราอาจจะเป็นมีแฟร์เพลย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องสร้างจุดแข็งที่เข้มแข็งแล้วก็รู้เท่าทันนะครับยุทธศาสตร์ของเราคงไม่ใช่ที่จะเป็นไปตัวเขานะครับเป็นศัตรูกับเขาแต่เราอาจจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็จับมือกันในลักษณะเป็นวินของทั้งสองฝ่ายครับ
1: ค่ะที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านกงสุลเล่าเลยเมื่อสักครู่ว่ามีเรื่องของการผลิตบางทีทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับโลคอลไม่เกี่ยวอะไรกับท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถตอบตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเรื่องมาตรการในการควบคุมการเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยปกติไทยเราแข็งแรงในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่ากฎเกณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะต้องมีความเข้มงวดในการปฏิบัติ

0: กฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าหากเราทำเรื่อง law enforcement อย่างเท่าเทียมนะครับก็น่าจะสามารถสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับคนท้องถิ่นได้ครับ
1: อืมค่ะมีคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมาหลากหลายเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะคราวนี้ไทยจะรักษาสมดุลระหว่างการดึงการลงทุนเข้ามากับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราเองได้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะประเทศไทยยังต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับแต่เดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแล้วก็การพึ่งพาตัวเองเราต้องรักษาสมดุลอันนี้ให้ได้นะครับและผมก็คิดว่าทางรัฐบาลไทยเองและ EEC ก็มีแนวทางในการรักษาสมดุลอันนี้ด้วยนะครับผมอยากจะนำเสนอประเด็นนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเน้นการลงทุนนะครับที่มีคุณภาพนะครับและประการสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะต้องเน้นในอุตสาหกรรม S-curve นะครับที่จะช่วยสร้าง supply chain ใหม่ๆให้ประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเงื่อนไขการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประเทศไทยขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจครับว่าเราสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบecosystem ของประเทศไทยได้เพื่อให้ SME ของไทยเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดในการดึงดูดการลงทุนครั้งนี้โดยมั่นใจว่าเม็ดเงินเนี่ยจะกระจายไปสู่ SME และผู้ผลิตท้องถิ่นได้และประการสำคัญที่ผมคิดว่าเราจะต้องคำนึงถึงก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเรามีประเด็นเรื่องนี้นะครับทั้งในเรื่องของความท้าทายในเรื่องบุคลากรนะครับที่สำคัญมากเราอาจจะต้องมีการพัฒนาดึงดูดทาเลนต์ใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาขนาดเดียวกันก็ต้องมีการรีสกิลอัพสกิลนะครับแรงงานของไทยเพื่อให้ฟิตอินกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับอาจจะต้องเสนอถึงเรื่องการจับมือกับสถาบันการศึกษาในเขต GBA ของจีนนะครับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติบโตครับเป็นหุ้นส่วนกับจีนที่เติบโตไปพร้อมๆกันพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกครับ
2: ท่านครับการที่เขาจะหลั่งไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน environment ของเราในพื้นที่ EEC ของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับพายุที่เข้ามาลูกนี้ไหมครับ
0: เราพร้อมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะดึงดูดการลงทุนและไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราจะเพิ่มจะมีนะครับเรามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC เองก็เคยเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนแล้วตอนนี้เรากำลังจะยกระดับความน่าสนใจของการลงทุนของ EEC โดยเฉพาะโครงการสร้างเมืองใหม่นะครับของ EEC ที่เน้นถึงการเป็น Net Zero เพื่อรองรับอุตสาหกรรม4.0 ผมคิดว่าความน่าสนใจของโครงการนี้ส่งผลให้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ2ประเด็นคือ1อุตสาหกรรมเรื่องพลังงานนะครับ2เราเน้นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานสะอาดนะครับ2แล้วก็การทำเรื่อง Net Zero ซึ่งจะทำให้ความน่าสนใจของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องใช้การลงทุนจากประเทศจีนที่ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นครับ
1: อืมค่ะท่านก็ให้มุมมองได้อย่างน่าสนใจนะคะเรื่องของโอกาสและความดึงดูดที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยเรามีแน่นอนในขณะที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมก็เป็นเรื่องสำคัญและไทยเรายังมีโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่แล้วก็กระจายเรื่องการลงทุนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นของเราด้วยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านกงสุลใหญ่ณ นครกวางโจวคุณกาดทิติวิวัฒน์วานนท์ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังทุกท่านคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวจากพี่ต้นน้ำหวานต่อค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของ

0: าเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้คุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาลงทุนในกรอบ EEC ของนักลงทุนจีนนะคะซึ่งก็มีจุดที่เรามองว่าเป็นโอกาสและความท้าทายต่างๆที่เราเองในฐานะประเทศที่มีเรื่องทรัพยากรเรื่องประชาชนเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องประเมินต้องควบคุมดูแลด้วยนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีครับผมก็เห็นมีคุณผู้ฟังมาคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวอย่างทางใน Facebook นี่ก็บอกว่าจีนเนี่ยแบบเข้ามาแล้วมาทำอุตสาหกรรมสกปรกจีนสูญเหรียญอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยอยากเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ามันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือฝรั่งบางค่าชาติไหนก็ตามเวลาเข้าไปลงทุนเนี่ยเข้าทุกคนก็ต้องการที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกที่สุดแล้วก็กำไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับเราต้องหันมาดูตัวของเราด้วยว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจแล้วก็ให้เขาทำแบบเอาเรียกว่าปากว่าตาขยิบเอาหูเอานาตาไปไล่เขาก็จะทำสิ่งผิดเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูคนของเราด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดีๆครับต้องช่วยกันครับ
1: ช่วยกันสอดส่องดูแลและสุดท้ายมันจบที่ผู้บังคับกฎหมายนะคะ
2: ใช่
1: มีอีกหลายท่านเลยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณจำรูนคุณโดยคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณน้ำหวานและคุณต้นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
2: ครับฝั่ง TikTok ผมก็เห็นคุณกรธงใสนะครับคุณปังคุงนะครับคุณสุนิชสุจินหนุ่ยนะครับคุณไผ่กราฟนะครับและหลายท่านที่เข้ามาทักเราทางไลฟ์ทาง TikTok นะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยครับ
1: ค่ะพี่ต้นในช่วงสุดท้ายนี้พี่ต้นมีเรื่องอะไรอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันคะ
2: มีเรื่องของเวียดนามครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยตามรอยจีนเลยถ้าเราจำกันได้นะเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราซื้ออะไรไม้ตบยุงใช่ไหมเราบอกของจีนได้แบบใช้2ทีก็พังแล้วนะครับแต่ว่าท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเขาเปลี่ยนนโยบายของประเทศเขาคือเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตอะไรออกมามันจะต้องเป็นของดีของเยี่ยมMade in China 2025 ประกาศศักดาเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของจีนก็เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วนะครับอะไรหลายๆอย่างไม้เดี๋ยวไอ้ไม้ตียุงเนี่ยผมบอกเลยตรงเลยซื้อมาราคาไม่ถึง100บาทใช้มาหลายปีแล้วก็ยังดีมากๆอยู่นะครับทางเวียดนามเขาก็ประกาศแบบนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหวงนะครับคือ Prime Minister Lee Min Hwang ท่านก็ได้พูดเลยนะครับว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตนะครับทุกสิ่งอย่างที่เราจะผลิตออกไปจะต้องพัฒนาไปตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกไปจากประเทศเราจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาจากแรงงานนะครับและความสามารถของผู้คนของเราที่มีศักยภาพสูงเพราะว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความรุนแรงถ้าเรายังงมงายอยู่กับสิ่งที่ทำง่ายๆคุณภาพต่ำเราก็จะตกขบวนนี้นะครับนี่ก็เป็นการประกาศศักดาเราจะดูกันต่อไปนะครับว่าเวียดนามจะตั้งเป้าไว้อีกกี่ปีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากเขาจากประเทศเวียดนามจะต้องเป็นของที่มี

0: คุณภาพสูงนะฮะเดี๋ยวอย่างตอนนี้เราก็เห็นละเวียดนามทำอะไรนะรถยนต์วินฟาสซึ่งก็บุกไปทั่วตลาดอาเซียนแล้วนะยังเมื่อไหร่เราต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาที่เมืองไทยนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยนะครับมีศิลปินชาวไทยนะครับเป็นศิลปินทางด้านผลิตงานอาร์ตคุณวิชิตนวลน้องนงนวลนะครับเขาเป็นคนที่ทำเทคนิคเรื่องของงานอาร์ตเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการพิมพ์นะครับมาใช้รวมกันและกลายมาเป็นภาพที่มีการทับซ้อนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำนะครับคุณวิชิตนงนวลนี่นะครับเขาได้นำผลงานของศิลปินชาวเวียดนามคือคุณบวยหยวนไผ่นะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวาดภาพนะครับผมเป็นจิตรกรระดับเดียวกันกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอะไรบะประมาณนี้เลยนะครับคือเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับของเวียดนามแล้วมารวมกับคำที่เป็นงานทางด้านกวีของทางเวียดนามนะครับแล้วก็อีกหลายๆศิลปินคือคุณวิชิตนงนวลเนี่ยได้นำงานของเขามาทำโดยใช้เทคนิคทางด้านการพิมพ์มาแล้วงานของเขาเนี่ยนะครับ32ชิ้นได้ถูกรับการแสดงอยู่ที่กรุงฮานอยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการร่วมมือกันทางด้านศิลปะนะครับในหัวข้อของ Face of the ASEAN นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราด้วยนะผมยังไม่รู้จักท่านเลยคุณวิชิตนงนวลถ้าใครอยากจะได้ดูงานของท่านนะครับก็ต้องเดินทางไปที่ฮานอยนะครับไปดูที่พื้นที่ที่เขาจัดแสดงอยู่ที่เลข29 Heng Bai Street ที่กรุงฮานอยนะครับอยู่ที่ดงเอแกลเลอรี่ครับ
1: จากที่เวียดนามนะคะเราไปดูข่าวการเตือนภัยในญี่ปุ่นกันคือเขาพบว่ามีกลโกงการขโมยสินค้าแบบใหม่นะคะที่อาศัยช่องโหว่ของระบบแคชเชียร์อัตโนมัติหรือที่เรียกว่าเซลฟ์เช็คเอาท์ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในร้านยูนิโคลหลายๆสาขาเลยนะคะจนกระทั่งมีลูกค้าที่ซื้อของจากยูนิโคลเหมือนกันเนี่ยแล้วพบว่ามีปัญหานี้นะคะข่าวนี้ฉันได้มาจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นจิซินนะคะเขาเล่าเรื่องการที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ออกมาโพสต์นะว่าตอนที่ไปซื้อเสื้อผ้าจากยูนิโคลเนี่ยแล้วได้มีการนำเอาบรานะคะหรือว่าเสื้อชั้นในเนี่ยไปชำระเงินผ่านเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลคือเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลเนี่ยคือจะไม่ต้องเอามาตึ๊ดเอามายิงบาร์โค้ดทีละตัวแต่พอวางปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถสแกนข้อมูลได้เลยนะคะเป็นระบบแคชเชียร์อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแท็ก IC ผ่านคลื่นวิทยุค่ะทำให้เพียงแค่วางสินค้าในจุดที่กำหนดเนี่ยระบบก็สามารถสแกนสินค้าและคำนวณราคาได้ทันทีเลยไม่ต้องหยิบมาตื๊ดมาสแกนทีละชิ้นนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามีป้ายสินค้าอื่นค่ะที่ถูกยัดซ่อนเอาไว้ในสินค้าของยูนิโคลจำนวนมากคือไม่ได้ทำโดยร้านยูนิโคลเองนะทำโดยมิจฉาชีพโดยโจรที่เอาสินค้าอื่นๆที่เขาต้องการจะขโมยออกจากร้านน่ะเอาป้ายเนี่ยไปยัดซ่อนไว้ในสินค้านะคะทำให้เวลามีลูกค้าคนอื่นซื้อสินค้าแล้วพอไปเซลฟ์เช็คเอาท์ออกเนี่ยพบว่ามีแท็ก RFID ของสินค้าอื่นๆซุกซ่อนอยู่เต็มเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาจ่ายเงินเลยโดยที่ไม่ได้เช็ครายละเอียดว่ามีกี่ชิ้นคือคำนวณดูคร่าวๆแล้วก็จ่ายเลยทันทีนะคะแต่เนี่ยแหละมิจฉาชีพเอาแท็ก RFID ของสินค้าที่ตัวเองอ่ะขโมยออกไปดึงออกแล้วก็มาซ่อนเอาไว้ในเสื้อผ้าชิ้นอื่นๆนะคะเรื่องนี้มีคนพบเยอะมากและทางพนักงานของร้านเองก็บอกด้วยว่าเจอบ่อยในช่วงหลังนะคะดังนั้นลูกค้าก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงกลโกงของโจรเนาะพวกขโมยและมิจฉาชีพที่บางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าในแง่ของ fast retailing นะคะแต่ว่ามันก็ทำให้พวกขโมยเนี่ยบางทีเขาก็คิดซับซ้อนเนาะเอา

0: มาซุกมาซ่อนแล้วก็ทำให้เราประชาชนปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเดือดร้อนได้นะคะ
1: ดูให้ดีนะครับคุณคิดว่าคุณซื้อแค่4แต่ว่าจ่าย8
0: ประมาณนั้นใช่เลยนะคะ
1: ต้องระมัดระวังให้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณน้องน้ำหวานนะครับที่มาฝากเตือนเราด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี้เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราก็ใช้นะ
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นได้ใช้ในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆรู้สึกว่ายูนิโคลที่ประเทศไทยก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนที่เรานำเสนอข่าวอะไรต่างๆนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันแล้วพบกับคุณหมอนิ่งอาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งเราทั้ง2คนหลักผู้ฟังไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

อันนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพ

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่19เดือนพฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังคงตามต่อเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดถนนอโศกมักกะสันนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคนขับรถไฟพนักงานควบคุมไม้กั้นและคนขับรถปอสาย206แล้วก็จะนำคนขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นไปฝากขังศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวส่วนคนขับรถปอหากอาการดีขึ้นก็จะคุมตัวไปฝากขังค่ะจากการสอบปากคำคนขับรถไฟให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำการโดยประมาทอ้างว่าเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่านได้แต่ตามหลักหากไม้กั้นไม่ลงไฟจะไม่ติดและไม่อนุญาตให้ผ่านแน่นอนนั่นหมายความได้ว่าคนขับรถไฟยังให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขัดแย้งกับพนักงานไม้กั้นดัง

0: นั้นเบรกในระยะ100เมตรอาจไม่เห็นหรือไม่จึงตั้งคำถามว่าขณะขับรถไฟทำอะไรอยู่ซึ่งก็จะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเด็นอื่นๆที่ต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพราะขณะนี้พฤติการของคนขับรถเมย์ชัดเจนแล้วว่าประมาทแน่นอนซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็กล่าวว่าต้องพิจารณาว่าคนขับรถไฟและพนักงานไม้กั้นประมาทเล็งเห็นผลแค่ไหนสั่งการให้ชุดสืบสวนไปจำลองสถานการณ์และถ่ายคลิปมาหากปฏิบัติหน้าที่ตามปกติก็จะเห็นไฟระยะเท่าไหร่จะจำลองจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดเกิดเหตุและตรวจสอบว่าต้องผ่านจุดตัดลักษณะนี้กี่แยกเพื่อพิจารณาความประมาทเพื่อให้สำนวนรัดกุมมากขึ้นส่วนข้อหาอื่นเช่นพรบการเดินรถทางรางพรบการจราจรทางบกจะพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีการประชุมแล้วผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนะคะว่าที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนแบ่งหน้าที่ทำงานเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมล์แล้วความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายส่วนคนขับรถไฟและคนโบกธงให้สัญญาณแจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุใดให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณให้การขัดแย้งกันคนโบกธงยืนยันว่าโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าไม่ได้ให้สัญญาณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนขับรถไฟก็อ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจก็เตรียมบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายตรงจุดห้ามหยุดรถเพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็ยังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะคะตำรวจจำลองวันเกิดเหตุปมพขรไม่อยู่ห้องคนขับอ้างเห็นสัญญาณผ่านได้ขัดแย้งพนักงานโบกธงแดงจ่ายเยียวยาศพละ 2,390,000 บาทพิพัฒน์เต้นจ่อล้อมคอกห้ามทุกขบวนเข้าเมืองพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันคุมตัวคนขับรถไฟและคนโบกธงฝากขังศาลผัดแรกพร้อมค้านประกันตัวศาลปราณีให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักทรัพย์คนละ1แสนถึง 150,000 บาทพร้อมติดกำไร EM ขณะที่สยมพรคนขับรถไฟจะถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและเสพแล้วขับอีก2ข้อหารับเองเสพทั้งยาบ้าและกัญชาเป็นประจำแถมมีประวัติเสพยาติดตัวด้วยแต่ความผิดด้านวินัยมาเร็วได้มีการสั่งการให้ออกจากงานไว้ก่อนทั้งคู่ขณะที่ผลตรวจหาหลักฐานยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งทีมสืบสวนจำลองเหตุการณ์จากสถานที่จริงเพื่อปลดล็อกข้อสงสัยว่าคนขับอยู่ในห้องควบคุมรถหรือไม่ขณะที่ช่างเครื่องรถไฟพยานสำคัญเข้าให้การตำรวจแล้วส่วนคนขับรถปอ.เตรียมตัวถูกแจ้งข้อหาเดียวกันหลังออกจากโรงพยาบาลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแถลงคนขับรถไฟมีใบขับขี่แต่อยู่ระหว่างโอนย้ายจากรฟท.ไปให้ขรดูแลตามกฎหมายใหม่สั่งด่วนตรวจยาเสพติดพนักงานขับรถทุกคนในสังกัดคมนาคมก่อนทำงานด้านคปภ.ประสาน2บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตรายละ 1,650,000 บาททันทีพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ที่เสียชีวิตรายละ 2,390,000 บาทพร้อมพิจารณาห้ามขบวนรถไฟทุกประเภทเข้าเมืองค่ะ
1: ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสั่งครม.แจงปมความจำเป็นเร่งด่วนภายใน7วันด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ย้ำครับรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการตามปกติเหตุมีผลบังคับใช้แล้วนะครับและจำเป็นต่อความมั่นคงเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวจากศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องกรณีส.ส.จำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ปัญหาวิกฤตด้านพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลสั่งให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7

0: ันด้านนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำสั่งให้ชะลอหรือยุติกระบวนการทุกอย่างของรัฐบาลก็ต้องดำเนินไปตามปกติเนื่องจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่ารัฐบาลมีตัวเลขและข้อมูลจำเป็นจริงๆในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมจะชี้แจงต่อศาลตามความเป็นจริงขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งจะใช้งบประมาณ200,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงินดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมทันทีเพื่อรีบเข้ามาดูแลปากท้องประชาชนท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่สูงถึง2.9%นายเอกนิติย้ำนะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตลูกที่3คือกำลังซื้อหดตัวและค่าครองชีพสูงหากไม่มีมาตรการโคเพย์หรือรัฐช่วยจ่าย60%ออกมารองรับจะกระทบต่อปากท้องของประชาชนอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยครับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็มีงานการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส1ของปีนี้นะครับขยายตัวที่2.8%ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่โตเพียงแค่2.5%ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกนะครับว่าปัจจัยหลักมาจากการลงทุนภาพรวมของประเทศที่เติบโตขึ้นถึง9.9%ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ44ไตรมาสหรือว่าในรอบ11ปีโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวถึง10.1%ผลมาจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนหรือว่า BOIFace Pass นะครับส่วนภาพรวมการส่งออกขยายตัวเด่นชัดที่17.8%ด้านเสถียรภาพการเงินหนี้สาธารณะของไทยณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่12.68 ล้านบาทคิดเป็น66.38%ของ GDP ทั้งนี้สภาพัฒน์ก็คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีนะครับจะขยายตัวที่กรอบ1.5%-2.5%ขณะที่ด้านความเคลื่อนไหวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าในการประชุมครม.วันนี้เช่นกันครับจะมีการเสนอยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศที่เคยประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2567โดยบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเห็นตรงกันว่าการอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในไทยได้นานเกินไปไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวและกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติซึ่งถ้าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกจะส่งผลให้กลับไปใช้มาตรการฟรีวีซ่า30วันตามเดิมทันทีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวใหญ่วันนี้พาดหัวว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งครม.ยื่นแจงใน7วันรับคำร้องพรก.กู้พระดอนมั่นใจเดินหน้าได้ภูมิใจไทยถกร่างแก้รัฐธรรมนูญลุ้นเคาะส่งสภาทันทีปชน.ชู3หลักจ่อชงประกบปปช.ชี้บุญทรงรวยผิดปกติชัดชาติไหว้ศาลอำลากทม.ขณะที่รัฐบาลปลื้ม GDP ไตรมาส1พุ่ง 2.8% ลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีลุ้นครม.เคาะไทยช่วยไทยปรับวีซ่าฟรีเหลือ15-30 วันสุภจีหนุน AI บริหารข้าวครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของโพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตค่ะพูดคอตอทอต้านโกงถก10หน่วยงานจี้เก็บภาษีแมวประกรณ์นำกกร.แถลงแจงปมนายกให้สัมภาษณ์โพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นเพียงให้ความเห็นกฎหมายขณะที่นายกเซ็นตั้งคตท.ทำงานร่วมเอกชนลุยต้านทุจริตตั้งเป้าตอบโจทย์ความโปร่งใสปรับลดกฎหมายที่ไม่จำเป็นหนุนเข้า OECD ตามกรอบปี2571เรียก10หน่วยราชการคุย20พฤษภาคมนี้ด้านวัชระเดินสายจี้กระทรวงการคลังกรมสรรพากรเร่งเก็บภาษีทักษิณ 17,600 ล้านบาทหากยังเฉยเจอมาตรา157ค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของขบวนการที่ไปกักตุนน้ำมันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผม

0: เทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ4หน่วยงานภาครัฐก็ผนึกกำลังแถลงจับกลุ่มขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันดีเซลฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงวิกฤตชายแดนใต้และตะวันออกกลางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ที่มีพฤติกรรมบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาการจำหน่ายเพื่อกักตุนน้ำมันโดยคณะทำงานตรวจสอบก็พบครับช่วงวิกฤตการปิดช่องแคบฮอร์โมซระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาผู้ค้าน้ำมันบางรายได้กักตุนน้ำมันไว้ในคลังรวมถึงประวิงเวลาการขนส่งทางเรือจำนวน23เที่ยวและทางรถบรรทุกอีกกว่า600เที่ยวเพื่อหน่วงเวลาให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อนนำออกมาขายเก็งกำไรเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นถึง6ครั้งรวมกว่า11บาท50สตางค์ต่อลิตรพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้น้ำมันดีเซลหายไปจากระบบสะสมกว่า 29.2 ล้านลิตรคิดเป็นร้อยละ 20.2 และทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากสภาวะน้ำมันขาดแคลนทั้งที่ปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศนั้นมีเพียงพอด้านพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ก็บอกว่าคดีนี้ทำกันเป็นขบวนการใหญ่และมีความซับซ้อนโดยเฉพาะกรณีการปลอมปนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่พบเส้นทางการเงินหมุนเวียนสูงถึง 3,000 ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเพียงตัวแทนอำพรางหรือนอมินีแต่ว่ามีบุคคลภายนอกเป็นผู้บงการและได้รับผลประโยชน์ตัวจริงนอกจากนี้ทางกระทรวงพลังงานยังได้ส่งข้อมูลให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่มอีก166รายการหลังพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ไม่มีการระบุปลายทางไม่ระบุวันเวลาในการเดินทางซึ่งเปิดช่องให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลย้อนหลังเพื่อประวิงเวลาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาหนักทั้งข้อหาประวิงการจำหน่ายสินค้าและข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากพบความผิดเข้าข่ายมูลฐานอาญาจะสั่งยึดทรัพย์ทันทีและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ออกมาย้ำว่าขบวนการนี้แอบนำเงินส่วนต่างที่รัฐบาลให้ชดเชยราคาน้ำมันผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการกักตุนและเก็งกำไรทางกระทรวงจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนเข้าสู่กองทุนน้ำมันจากเอกชนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดและก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้นะครับแล้วก็วันที่20พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงทีมตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปยังอาคาร DSI เพื่อเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมแก่บริษัทคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองในฐานความผิดไม่แจ้งปริมาณการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชกำหนดแก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็เป็นคำสั่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News และก็มติชนด้วยนะครับ Daily News บอกว่าบริษัทน้ำมันประวิงเวลากักตุน4หน่วยชูหลักฐานเงินหมุนเวียน 3,000 ล้านเตรียมขยายผลต่อผนึกพลังขุดรากถอนโคนเปิดโปงขบวนการค้าน้ำมันซัดขาดธรรมาภิบาลไม่สนใจความเดือดร้อนประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมายในขณะที่มติชนนะครับบอกว่ายุติธรรมผนึก3หน่วยงานฟันตุนน้ำมันแฉมีนอมินีหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านรัฐมนตรียุติธรรมผนึกรัฐมนตรีพลังงานตำรวจ DSI แถลงเอาผิดขบวนการประวิงเวลากักตุนน้ำมันทำให้ขาดแคลนในช่วงวิกฤตครับ
4: จากแก๊งกักตุนน้ำมันนะคะมาที่แก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติค่ะเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้แถลงจับกลุ่มนายจิวาโอลาการนาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งยาเสพติดข้ามชาติพร้อมของกลางยาไอซ์44กิโลกรัมค่ะโดยทางพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้เปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา

0: ทางเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวมาเลเซีย5คนพร้อมกับยาไอซ์หนัก440กิโลกรัมได้ที่ห้องพักโรงแรมตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะก็คุมตัวไปสอบสวนขยายผลก็ทราบว่ายังมีเครือข่ายชาวมาเลเซียแยกย้ายไปพักตามโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทในจังหวัดนครปฐมหลังทราบข้อมูลชุดสืบสวนได้ประสานเจ้าของที่พักในพื้นที่ให้ช่วยแจ้งเบาะแสชาวมาเลเซียต้องสงสัยค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะจับแก๊งมาเลขนไอซ์440โลตำรวจขยายผลจับแก๊งมาเลขายาไอซ์หลังชุดสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายยานรกข้ามชาติลอบขนยาล็อตใหญ่มาซุกห้องพักรีสอร์ทในพื้นที่ก่อนนำกำลังบุกตะครุบผู้ต้องหาได้5คนพร้อมของกลางหนัก440กิโลกรัมส่วนอีก4คนไหวตัวทิ้งยาไอซ์อีก44กิโลกรัมแยกย้ายหลบหนีเจ้าหน้าที่ประสานตม.สกัดจับคาด่านได้1คนที่เหลือยังกบดานเงียบมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนำทีมแถลงจับยาไอซ์หนัก44กิโลกรัมจากนายจีวาโอลากานาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งค้ายาข้ามชาติหลังจากเพื่อนร่วมขบวนการก่อนหน้านี้5คนยึดของกลางได้ถึง440กิโลกรัมค่ะ
1: ครับกันต่อกันที่เรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้รัฐบาลไทยก็ยอมรับว่าคิดหนักเลยครับกรณีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หลังสรุปตัวเลขภาพรวมค่าภาษีค่าดำเนินการพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทในขณะที่กระแสสังคมและก็หน่วยงานกีฬาก็แนะว่าควรจะนำงบมหาศาลนี้ไปพัฒนาฟุตบอลไทยระดับฐานรากจะคุ้มค่าและก็ยั่งยืนกว่าครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมโดยระบุว่าจากการหารือร่วมกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานกสทช.พบข้อติดขัดสำคัญเรื่องงบประมาณที่สูงเกินไปโดยเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์เรียกราคาค่าลิขสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,300 ล้านบาทเมื่อรวมกับค่าภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทและค่าดำเนินการต่างๆอีกกว่า100ล้านบาททำให้ยอดรวมที่รัฐบาลไทยต้องหาพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทซึ่งก็แตกต่างจากกรอบวงเงินเดิมที่ไทยเคยสนับสนุนในครั้งก่อนอยู่ที่20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ600ล้านบาทเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสำนักงานกสทช.ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องของการเวลาในการถ่ายทอดสดเนื่องจากเวลาที่สหรัฐแตกต่างจากประเทศไทยมากโดยบางคู่ก็เริ่มแข่งขันช่วงตีสามบางคู่จบตอน10โมงเช้าซึ่งไม่เอื้อต่อพฤติกรรมการรับชมของคนไทยและทำให้ภาคธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมเชียร์บอลเพื่อสร้างรายได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เอกชนยังไม่มีท่าทีที่จะสนใจจะเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากโฆษณานั้นต่ำมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาและสังคมนะครับว่าเงินภาษีของประชาชน 1,700 ล้านบาทกับการถ่ายทอดสดเพียงแค่1เดือนอาจจะไม่คุ้มค่าและถ้าหากนำเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนเยาวชนหรือต่อยอดโครงการฟุตบอลอาชีพในประเทศเช่นลีกภูมิภาค T3 รวมถึงฟื้นฟูฟุตบอลเยาวชนรายการพรีมินิสเตอร์คัพจะใช้เงินเพียงแค่ปีละ200ถึง300ล้านบาทแต่ว่าสามารถสร้างความยั่งยืนและสานฝันให้กับบอลไทยไปบอลโลกได้มากกว่าอย่างไรก็ตามครับนายพระดอนก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ขัดข้องหากภาคเอกชนจะรวมตัวกันไปซื้อลิขสิทธิ์เองโดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของรัฐบาลคาดว่าจะมีการหยิบยกเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้และจะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกแค่15วันก็จะถึงการแข่งขันแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับรัฐบาลพับแผนลิขสิทธิ์พืชดูบอลโลกไม่คุ้มค่าฟีฟ่าไม่ลดราคาเวลายิงสดคนไทยก็รับชมลำบากเอกชนควักเองพร้อมสนับสนุนครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ยังไม่จบค่ะแล้วก็สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด

0: ูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
0: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐค่ะศึกยังไม่จบอิหร่านมะกัน IRGC ฮึ่มลุยอ่าวโอมานก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสหรัฐอิหร่านยังเจรจาไม่จบหลังต่างฝ่ายส่งข้อเสนอใหม่ผ่านรัฐบาลปากีสถานในฐานะคนกลางหย่าศึกโดยสหรัฐย้ำจุดยืนเดิมอิหร่านต้องส่งมอบแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ400กิโลกรัมมาให้จัดเก็บลดศูนย์พัฒนาโครงการนิวเคลียร์จาก3จุดหลักเหลือเพียงแห่งเดียวแต่ไม่รับประกันการหยุดยิงหลังอิสราเอลประกาศกล้าวพร้อมร่วมมือสหรัฐถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านอีกรอบขณะที่อดีตผบ. IRGC ขู่กลับถ้าสหรัฐไม่เลิกปิดล้อมถอนกำลังออกจากท่าเรือของอิหร่านอ่าวโอมานจะกลายเป็นสุสานของกองทัพสหรัฐค่ะ
4: ครับกองทัพภาคที่1ก็ส่งกำลังเข้าพื้นที่ตำบลนนท์หมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับเพื่อพูดคุยและคลี่คลายสถานการณ์หลังเกิดข้อกังวลกรณีประชาชนกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่ทำการเกษตรบริเวณชายแดนโดยย้ำถึงพื้นที่ดังกล่าวนะครับไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนก็ขอให้ทุกฝ่ายงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันความขัดแย้งซึ่งทางพลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยว่าที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะครับว่ากองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวและไม่มีเส้นแบ่งแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันขณะเดียวกันทางกองทัพบกก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวพร้อมกับระบุว่าหลังสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนมากขึ้นสำหรับข้อเรียกร้องเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากยังไม่มีแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้ว่าบางพื้นที่ฝั่งไทยจะมีการวางแผนรั้วลวดหนามเพื่อควบคุมพื้นที่แล้วก็ตามครับพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2มีความยาว400กิโลเมตรและจะต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการดูแลอย่างรอบคอบโฆษกกองทัพบกก็ขอย้ำให้ประชาชนรับรู้รับข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นหลักเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยระบุว่าพื้นที่เกษตรฝั่งไทยยังไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าแนวเขตควบคุมมีอย่างชัดเจนขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนของตนเช่นกันโดยสถานการณ์ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เขมรทำเกษตรล้ำแดนอีกทัพภาค1ส่งทหารเข้าเคลียร์ที่ไทยเร่งโต๊ะถก GBC ทัพภาค1ส่งทหารเคลียร์เขมรทำเกษตรล้ำแนวชายแดนแนะประชาชนระวังเข้มสื่อเผยกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเฉยครับ
3: เมื่อวานนี้ช่วง 9:05 ค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากไทยประมาณ247กิโลเมตรนะคะขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรค่ะสาเหตุก็เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันนะคะและอีก13นาทีต่อมาก็เกิด after shock ตามมาจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ252กิโลเมตรขนาด 3.2 นะคะแล้วก็มีรายงานว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมถึงกรุงเทพเราด้วยนะคะก็ตึกสูงในกทม.เนี่ยก็ได้รับรู้เช่นกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเขย่าตึกสูงในกทม.หนีตายชุลมุนพิษดินไหวพม่าจีนอาคารถล่มคนกรุง

0: แตกตื่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ในเมียนมาสะเทือนตึกสูงหลายพื้นที่ในกทม.และหลายจังหวัดกรมทรัพยากรธรณีชี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยชี้แม้ไทยยังไร้ผลกระทบแต่ประมาทไม่ได้และหน่วยงานเกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือค่ะ
1: ครับมีภาพข่าวนะครับนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมแถลงลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยครับ
0: ค่ะขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดกิจกรรมเสาธง5นาทีให้ความรู้ธงชาติไทยเสริมความภาคภูมิใจแก่เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสระค่ะกิจกรรมเสาธง5นาทีนำความรู้เรื่องธงชาติไทยและปลูกฝังความรักชาติดำเนินการตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และป้องกันการบ่มเพาะข้อมูลที่บิดเบือนในสถานศึกษาโดยชุดสันติสุขที่408ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่442หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน33และชุดคุ้มครองตำบลปาเสมัดลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสระอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเยาวชนสร้างบรรยากาศที่สนุกและการมีส่วนร่วมของนักเรียนพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเพื่อร่วมการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและนำพาสันติสุขมาสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4หน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชรบ.หนองคายพบกระสอบปริศนาริมโขงซุกยาไอซ์146กิโลกรัมมูลค่ากว่า43ล้านบาทฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองหนองคายสนที่กำลังลาดตระเวนริมแม่น้ำโขงบริเวณตำบลหินโงมอำเภอเมืองระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกหาปลาว่าพบกระสอบวัตถุต้องสงสัยจำนวน6กระสอบวางอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่2ตำบลหินโงมจึงเข้าตรวจสอบทันทีผลการตรวจสอบพบว่าภายในกระสอบเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์น้ำหนักรวม146กิโลกรัมมูลค่า

0: รวม 43,800,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้จะเร่งขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและในวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายสาวเหยื่อรถไฟชนรถเมย์เผยรถจักรยานยนต์เสียหายเงินที่เตรียมไว้ไปถ่ายแหวนกว่า 20,000 บาทหายบาดเจ็บต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาจากกรณีเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถเมย์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากล่าสุดนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีดังกล่าวเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันเนื่องจากกระเป๋าเอกสารและเงินสดกว่า 20,000 บาทหายบริเวณจุดเกิดเหตุผู้เสียหายเล่าว่าในวันเกิดเหตุตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโลตัสพระราม4และกดเงินสดมาเพื่อจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านแต่ประสบเหตุซะก่อนรถจักรยานยนต์ของตนได้รับความเสียหายส่วนตนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าส่งกระเป๋าที่แขวนไว้ตรงแฮนด์รถหายไปนางสาวชดาพรระบุถึงเรื่องการเยียวยาได้ว่าโรงพยาบาลได้ต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นตนไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมถึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตนเองในครั้งแรกใช้ประกันส่วนตัวส่วนรถจักรยานยนต์ของตนเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ได้รับพรบ.คุ้มครองไม่สามารถเบิกได้จึงใช้ประกันส่วนตัวอีกนอกจากนี้เมื่อกลับมาบ้านรู้สึกว่าตนเองแพ้ยาจึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ครั้งนี้ต้องจ่ายเงินสดจำนวนพันกว่าบาทผู้เสียหายกล่าวฝากว่านอกจากต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้บาดเจ็บที่ทำอาชีพไรเดอร์ที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากด้วยคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

ควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิด

0: ร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
2: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
4: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
4: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
2: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

เกิดมาอย่าเสียชาติเกิดอย่าลืมแต่งงานเถิดหนุ่มสาวโอ้ยมันว่ามีอย่างมากไม่ครับเพราะต้องอธิบายเป็นง่ำเบาเพลงมันก็บอกไว้แล้วเป็นโสดทำไมฝนตกตกดิมันเงาเงาพิเศษสำหรับคนโสดด้วยนะนะครับเพลงนี้นะครับจากสุรพลสมบัติเจริญครับเป็นโสดทำไมแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเพลงของคุณแม่ผ่องศรีวรนุชครับนะครับเพลงน้ำฝนเดือน7แล้วก็ต่อเนื่องด้วยรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับฝนเดือน6นะ3เพลงรอหยิบนำมาฝากแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังครับยังไงก็ขอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mcot Radio FM 92.00 อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับภาคเช้าเช้าของวันอังคารสีชมพูครับวันอังคารที่ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆฝนครับวันนี้ท้องฟ้าเป็นน้ำก็ว่ากันได้นะนะครับเช้านี้ฝนตกในบางจุดทำให้อากาศเย็นสบายเมื่อเช้าโชคดีฮะก่อนผมมาเนี่ยมีฝนลงมาลงเม็ดมานะครับแต่ผมตอนผมขับรถออกจากบ้านเนี่ยเอ้าฝนหยุดพอดีฝั่งนี้นะแต่ฝั่งบ้านผมยังไม่ตกเลยเมื่อเช้านะนะครับก็ต้องบอกว่าโชคดีไม้เปียกจ้าเอาคุณผู้ฟังจะเดินทางไปไหนอย่างไรนะครับช่วงนี้อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนนะนะครับเนี่ยโดยเฉพาะแมงกะไซวิจิไบเกอร์อย่าลืมพกเชียวเดี๋ยวจะเปียกมัดจอดบ่ไหวเด้อ่ะนะครับหน้าโรงเรียนก็ยังคึกคักอยู่เหมือนเดิมเมื่อเช้านี้น่าจะมีการปรับตัวกันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเรื่องของจุดจอดรถต่างๆก็น่าจะไม่เหมือนเมื่อวานรู้สึกว่าจะโอ้โหมันวันแรกเดี๋ยวมันโอ้โหคึกคักนะมันวุ่นวายวุ่นเบื่อฝากกันด้วยฮะหน้าโรงเรียนเขามีทางม้าลายนะจอดได้นะเมื่อเช้านี่ผมไม่เห็นเด็กเดินข้ามเลยเพราะว่ามีรถยนต์อยู่ขวามือพี่ตำรวจพาเดินข้ามดินแล้วเขาไม่ด่ากับผมเนี่ยผมขออภัยครับผมไม่เห็นครับแต่ก็ไม่ได้ขี่แรงนะขี่เบาๆนะครับเด็กเดินข้ามนะทางม้าลายต้องจอดให้คนข้ามด้วยนะคนข้ามก็ต้องมองด้วยนะถ้ารถเขามาไวเขาอาจจะจอดไม่ทันก็ต้องมองด้วยไม่ใช่ว่าข้ามไม่ฉันทางม้าลายฉันเดินอย่างเดียวโดนชนไม่รู้เรื่องนะอ่ะฝากกันด้วยครับระมัดระวังนะครับช่วงนี้ช่วงเปิดเทอมว่าจะคึกคักคึกคืนหน่อยนะครับในช่วงพักเช้าผู้ปกครองก็ไปส่งเด็กๆก็เตรียมตัวเดินทางไปทำงานนะฝนตกถนนลื่นใช้ความระมัดระวังกันด้วยเป็นห่วงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างนะฮะสายส่อง สายส่องโอ้โหเมื่อวานก็ส่องนะเด็กเตรียมอนุบาลนะ

อนุบาลแล้วโอ้พ่อกับแม่ก็ไม่เท่าไหร่นะพ่อแม่ไปทำงานคุณตาคุณยายครับส่องครับส่องตามประตูหน้าต่างก็ให้หลานเห็นไม่ได้หลานน้องไงเขาต้องเอ้ยส่องเป็นไงบ้างหลานเราก็เล่นกับเพื่อนได้อยู่อันนี้สบายใจแต่บางคนจะร้องไห้เยอะหน่อยเพราะว่าไม่เคยออกจากอกตากับยายพ่อกับแม่อย่างเงี้ย แต่ก็เชื่อเถอะอย่าไปส่องเดี๋ยวเขาก็อยู่ได้เขาเจอเพื่อนไง แต่มันเป็นเรื่องปกติของช่วงเปิดเทอมใหม่อยู่ละที่จะมีคนส่องตามหน้าต่างตามนู่นนี่นั่นนะ แต่เราอ่ะมาส่องกันได้นะครับส่องกันได้เหมือนเดิมนะฮะทาง044-696-089แล้วก็ข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเราเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOTFM92 ครับวันนี้น้ำมันขึ้นราคาด้วยนะ85ซังโอ้โหเมื่อวานผมจัดมาแล้วนะฮะ 1,000 ใช่ไหมหืม101 โอ้ยนะ85ซังต่อลิตรนะฮะทั้งเบนซินทั้งดีเซลแก๊สโซฮอลต่างๆแก๊สโซฮอลรู้สึกว่าดีเซลขึ้น75ซังต่อลิตรนะนะครับส่วนซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลน้ำมันยังคงราคาเดิมส่วนซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอลก็ขึ้นลดขึ้น85ซังต่อลิตรไม่ใช่ลดนะเอาอีกนะขึ้นมา3รอบแล้วนะเมื่อไหร่จะลดนะก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านรวมถึงกระผมด้วยนะสู้กันต่อไปครับ

สาปากน้ำโพครับสาลีกนิษฐานะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับบ้านเราก็มีการเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันนะตั้งแต่19ถึง21พฤษภาคมเนี่ยว่าประเทศไทยตอนบนจะฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะและอาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะนะครับส่วนมากก็ทางตะวันตกของประเทศนะฮะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะนะครับช่วงนี้ฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ฝากให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะส่วนอีสานบ้านรอวันนี้ทั้งอีสานทั้งเหนือทั้งกลางนะฮะทั้งตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ฝนเยอะมากนะแถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลฝนร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับส่วนบ้านเราฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะก็ขึ้นไปฝั่งนู้นแหละตอนบนนะฝั่งเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิลงมาฝั่งโคราชบ้างนิดหน่อยบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษยังไม่มีอุบลก็ไม่เห็นแต่ว่าผมเชื่อว่าทางนู้นฝนดีกว่าบ้านเราอ่ะทางบางกระสังบอกตกมานิดหน่อยนะครับทางฝั่งป้าบรรเทาฝั่งวัดยินบอกว่าตกมาประมาณ5นาทีแรงมากแล้วก็หยุดทางนี้ยังบ่มารอฝนกันต่อไปขอบคุณป้าบุญเรียนบอกว่ากินข้าวหรือยังเด้อขอบคุณนอนฟังเสียงฝนด้วยนะนะครับนอนฟังเสียงฝนของต่ายเหมือนกันเดี๋ยวก็จะน่าจะเป็นชั่วโมงหน้าเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ส่งท้ายกับเพลงนี้ครับกินข้าวหรือยังเมืองแฝกบ่ตกคือกันออนซ่อนเอาเดี๋ยวไงพักแป๊บนึงนะจบแล้วพักแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92
6: M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

รักสีดำครับกับเพลงของสิริพรอำไพพงษ์นะฮะขอบคุณมากๆดังฝั่งคู่เมียงบอกว่าอยากจะฟังจัดให้ฟังเรียบร้อยเด้อตามคำขอแล้วเด้อแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับนะฮะสาวๆฟังแคนดงบอกว่าแคนดงฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะนะครับเริ่มตกมาแล้วทางฝั่งแคนดงนะครับโอ้ฝนดีนะฝั่งวันนู้นก็โอ้โหว่าตกแรงวันนู้นนะในเมืองนี้ไม่ตกเลยตอนนี้นี่ฝั่งวัดอินก็บอกว่าเริ่มจัดมาจัดเต็มมาเหมือนกันแต่ว่าฝั่งสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราถนนบุรีรัมย์ห้วยราชยังมืดอึมซึมอยู่นะฮะยังรอฝน นะเมืองแฝกว่าฟ้าร้องมาแล้วเหมือนฝนจะตกเลย นะครับอ่ะขอบคุณด้วยนะสำหรับการติดตามครับแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับเวลาฝนฟ้ากระนองนะนะครับก็ระมัดระวังอย่าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับระวังกันด้วยเป็นห่วงทุกท่านได้ดูแลตัวเองรวมไปถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงของ

0: ด้วยก็แล้วกันเอ๊ะวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรอติดตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเหมือนจะหยิบเรื่องของพรบ.เงินกู้นะครับเรื่องของการแก้ปัญหาลดค่าของชีพพี่น้องประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันนี้จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อนำเงินออกจากพระราชกำหนดหรือว่าพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานนะครับก็รอติดตามนะฮะกับโครงการคนละครึ่งพลัสถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะลงทะเบียนกันช่วง20กว่าก็ติดตามกันชัดเจนอีกครั้งนึงในขณะที่มีข่าวว่าเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะรับคำร้องตีความพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านซึ่งสั่งคณะรัฐมนตรีชี้แจงภายใน7วันอ่ะนั่นคือความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของพรก.เงินกู้รวมไปถึงโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อันนี้ก็รอติดตามดูกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจนะนะครับแน่นอนครับช่วงนี้นะครับ 8:30 น. ถึง 9:00 น. นะฮะตอนนี้ 8:49 น. นาทีนะครับนะฮะก็เหมือนเดิมนะทาง044696089ในช่วงมือไวจัดให้นี่เดี๋ยวเรามาทักทายสายหน้าใหม่แต่ว่าก่อนนี้ตอนนี้ก็ขออนุญาตขายยากันแป๊บนึงนะนะครับเรื่องของงานก่อสร้างงานทำถนนงานท่อระบายน้ำเรียกใช้กันได้นะครับเกียรติอมัยคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับเราคือผู้ผลิตและก็จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นงานเสาเข็มเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานปันจันตอกเสาเข็มหินทรายงานเล็กงานใหญ่เรายินดีให้คำปรึกษาด้วยครับนะฮะก็เกียรติอมัยคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดเนี่ยตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ044-637-666 044-637-666นะครับฝากกันด้วยนะเกียรติอมัยคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดไม่ผิดหวังนะครับต้องขอไปนะวันนี้น้ำซุ้งน้ำเสียงเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเสียงยุ้ยใสยุ้ยใสเสียงว่าไม่ไหนไหมไทยถามหาเสียงเนาะอ่ะนะครับช่วงนี้คุณผู้ฟังครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับในช่วงมือไวจัดให้มาแล้วครับ1สายดัง044696089กติกายังเหมือนเดิมนะฮะคนที่โทรมาเมื่อวานขออนุญาตนะครับนะข้ามวันก่อนเด้อนะครับ1สายนะครับในช่วงมือไหวจัดให้ครับ
1: ช่วงมือไหวจัดให
0: ้อสมทบุรีรัมย์ครับในช่วงมือไหวจัดให้แหมวันนี้เสียงไม่ดีจริงๆสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลดีครับดีเจรูปรอ
0: ครับผมสวัสดีครับผม
2: โอ้ยจอฝ่าคือตกดีแท้มว่าน้ำลงแล้วสนน้ำเร่งเลย
0: อยู่ทางบนน่ะทางนี้กับมาน้อยเดียวว
2: างเขาไว้น้ำท่วมท่านเลยไปเปลี่ยนหลอกอยู
0: ่โอ้แย่เลยเน
2: า
0: ะมาดีย่ำท่วงกันที่ว่านเขา
2: ตกถูกมือเลยน้ำเร่งเลย
0: อืมโอ้ฟังฝุ่นลองฝุ่นมันอยู่ฟังฝุ่นเน
2: าะอย่าหยกไปทางฝุ่น
0: ฟังพี่มันมีพอแรงไอ้เป้นี่
2: ตัวใหญ่น้ำทั้งฝุ่น
0: พอแรงมันก็โอ้ยมันมาประตูเลย
2: วันซ่อนของสันติแล้วเพียง
0: เป็นอย่างครับ
2: ไม่กล้าจะรัก
0: เป็นอย่างคือไม่กล้าจะรัก
2: บ่มีเงินเนาะ
0: อันเขามาง้อนี่มันจบเลยเนาะ
2: อ
0: ันกันทุกอย่างนี่มันขันเนี่ยเขามาง้อเนี่ยครับผมมอบพิเศษเลย
2: ฟังอยู่เน
0: า
2: ะ
0: อะไรก็
2: ตาประท่าไปฟังอยู่คนฟังอยู่หรอคนมาโทษ
0: เ
2: ขาหน่อย
0: เพิ่นจอบลอย
2: เออพลังเงียบเรียบร้อยเนาะหนามาถ่วงมาถ่วงทั้งเจ้าฝ่าที่มาปีน
0: โอ้ยนอ่อนซ่อนเห็นใจพี่น้องนะทรงกำลังใจเหตุการณ์ครับ
2: หมายปลายแดงเลยเด
0: ้อจัดไปจัดไป
2: เห็นหน้าต้องหมายปลายแดงเห็นหน้าพอเปลี่ยน
0: ขานั่นเพิ่นจวดย่างเดียว
2: เพิ่นหยดมีห่วงเขาของเพื่อนอยู่ดอกว่า
0: เราได้กินหน้ากันดิดีนะว่าได้กินเนาะ
2: สายเลยวันนี้คร
0: ับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณได้หลายครับนะฮะกำลังใจนะครับ

0: ดีส่งกลับมาให้ทาง044-696-089ว่าจะเปิดเร่งอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขายยาก่อนเวลามันพอกระเทือนนะครับพี่น้องครับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องของการว่านข้าวนะครับหรือว่าเฮ็ดปลูกผักนะฮะปลูกผักปลูกแตงโมนะครับหรือว่าให้อ้อยหรือว่าสวนยางก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าดินมีปัญหาแล้วเฮ็ดอย่างมันก็บ่มวนบ่ดีบ่ออกดอกออกผลบ่งามใบบ่เขียวผลบ่ติดน้ํายางก็บ่ดีอ้อยกับบ่หวานนะครับกระแดงโอ้ยนะครับใส่ปุ๋ยตัวใดกับบ่ซอยเลยฮะแต่หลังจากนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับพี่น้องด้วยดินเน่านะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชสร้างสัตว์ท่านอาหารนี่ให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะครับดินเน่า1ขวด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยผสมน้ำ200ถึง500ลิตรครับฉีดพ่นลงดินฮะสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ได้เลยนะครับโปรโมชั่นครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปลาบาน1ซองทั้งหมดนี้ครับเราให้คุณจ่ายเพียง699บาทว้าวนะครับถูกมากคุ้มมากโดนมากสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยที่021143990นะ021143990นะครับมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะยังไงก็ฝากกันด้วยนะเอาไว้ได้เดี๋ยวไปส่งได้กับ1เพลงสายหน้าใหม่เมื่อสักครู่ไม่กล้าจะรักของสันติดวงสว่างนะครับเดี๋ยวยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วพักแป๊บหนึ่งนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2พร้อมสายหน้าใหม่1สายเหมือนเดิมสักครู่กลับมาครับ
1: ช่วงมือไวจัดให้

0: ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเร่งเครื่องลงทุนเตรียมไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยการลงทุนรวมของประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดคือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีอย่างไรก็ตามตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกอาจไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากรัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นเพื่อเป็นการรับมือกับวิกฤตปากท้องรัฐบาลเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% พุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วรัฐบาลยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดส่วนในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานรัฐบาลเตรียมออกมาตรการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อช่วย

0: เหลือเกษตรกรแบบเฉพาะเจาะจงนอกจากนี้บอร์ด BOI ยังได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนโครงการเหมืองแร่โพแทสอาเซียนเพื่อผลิตวัตถุดิบทำปุ๋ยใช้เองในประเทศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้แตกต่างจากอดีตไม่เหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ที่ GDP ติดลบหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ที่ส่งออกพังทลายแต่วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องที่ตัวเลข GDP โดยรวมอาจไม่ได้ดูแย่แต่จะสะท้อนความรุนแรงออกมาในรูปของเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนแทนรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาควบคู่ไปกับการรักษาเครื่องยนต์การลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวต่อไปอุตุเดือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทะเลมีคลื่นสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่13เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบ.ประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
11: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำ

0: จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิ

0: ซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติM-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: M-Cod Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cod Connect โทร044 6

Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

0: ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าไม่ได้เห็นหน้าน้องแล้วพี่แม่ไม่ค่อยใบใจเลยต้องเห็นหน้าน้องก่อนนะ 9:19 นาทีครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังจากพักวางข่าวคราวจากทางสำนักข่าวไทยหลังจากที่พักอยู่กับผู้ร่วมให้การสนับสนุนผ่านไปเลยครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้9โมงถึง10โมงเช้านะกับชั่วโมงที่2แล้วนะฮะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับเรายังคงอยู่เป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเบรกนี้นะครับ9โมงเช้านะนะครับดูไลน์กันไปถึง9โมงครึ่งเหมือนเดิมช่วงนี้กับการส่งตรงกำลังใจนะครับในส่วนของหน้าใหม่ใจสั่งมาดัง044696089ตามจริงว่าจะขายยาก่อนแต่เห็นสายนี้โทรก็มารับเลยก็แล้วกัน
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา
0: อสมทบุรีรัมย์ครับทาง044696089ในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: เจเรลูกหล่อขอฟังเพลงหน่อยนะครับ
0: ยอมมาก่อนดีกว่าไม่ได้ฟังเพลงแน่ๆเลย
2: ของเพลินพรมแดนชมทุ่ง
0: ชมทุ่ง
2: ครับ
0: อ้าวจากทางไหนนี่
2: จากหนองหงครับช่วงนี้ฝนตก
0: หนองหงฝน
2: เยอะประสาทในตำบลเยอะประสาทอำเภอหนองเก๋ในบ้านหลอกร้อยกว่าหลังคาเลย
0: โอ้กว่าเมื่อวานเมื่อวานเหรอครับ
2: ครับเมื่อวานเนี่ยลมแรง
0: ยังไงต้องส่งกำลังใจเนาะ
2: ครับผม
0: ครับผมมอบพิเศษหนึ่งใครไหมครับเพลงนี
2: ้ครับชมทุ่งครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณมากครับครับผมโอ้นะครับอ่ะฝากให้เรามาระวังนะนะครับช่วงนี้ยังมีลักษณะเป็นเรื่องของพายุกันอยู่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เช้าว่านะครับหลายพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงอาจจะมีฝนตกหนักฝนตกสะสมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะในช่วง 2-3 วันจากนี้นะครับอ่ะนะครับเมื่อสักครู่หนึ่งสายชมทุ่งของอาจารย์เพลินพรมแดนเราไปฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกัน
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา

พาน้องมาชมทุ่งที่บ้านพี่กับเล้งของอาจารย์เพลินรวมแดนครับชมทุ่งนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเพราะนันฟังจีนึงนะนะครับขอบคุณมากๆฮะคุณโอเทนบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดผมพี่เป้จัดให้หน่อยเดี๋ยวผมจัดวันเกิดวันเจ็บให้ฟังแล้วก็ขออวยพรให้มีความสุขมากๆสุขสมหวังร่ำรวยเงินทองนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะอยู่กับพวกเราอสมทให้กำลังใจพวกเราไปนานๆขอบคุณมากๆครับนะฮะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับจากคุณอุเทนนะวันนี้วันคล้ายวันเกิดก็ขอให้มีความสุขมากๆให้รวยๆล่ำๆปังๆอ่ะว่ากันไปนะครับมันเอาไปมากมันจะมั่วนะตอนแรกมันจะดีพอดีไปดีมาเอ้ามันเริ่มมุ่นแล้วอ่ะฝากกันด้วยนะครับคุณทุกฟังครับแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยหลายคนบอกของมันต้องมีก็จริงนะมันขาดไม่ได้เลยนะฮะนะครับยิ่งบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุหรือว่ามีเด็กๆอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีของเยอะอย่างเงี้ยเอาไว้เฝ้าบ้านเอาไว้ดูแลผู้สูงอายุเอาไว้สอดส่องน้องหอไปสอดส่องผู้สูงอายุสอดส่องเด็กๆเอาไว้บันทึกได้ในหลายอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลามีเหตุการณ์สำคัญมาใช้เป็นหลักฐานได้นะนะครับกับกล้องวงจรปิดวันนี้ผมแนะนำฮะมิสเตอร์ซีซีทีวีวี360รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่ติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างฮะเชื่อมกับมือถือผ่าน Wi-Fi ดูตามคู่มือง่ายๆนะครับทำง่ายๆทำเป็นทุกคนแน่นอนนะครับกลางวันก็ชัดแจ่มนะฮะความคมชัดระดับ 4K ซูมได้ถึง5เท่านะนะครับกลางคืนก็มีอินฟราเรดนะฮะตรวจจับความเคลื่อนไหวฮะจับภาพได้หมดนะฮะทั้งกลางวันกลางคืนนะมีระบบคู่คุยตอบโต้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านคล้ายๆวิดีโอคอลได้เลยนะครับสามารถหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก้มๆเงยๆแล้วผมจะทำหน้าสายตามทำไม บอกว่าหมุนได้หมุนกว่าผมก็หมุนตามนะมันก็แปลกเหมือนกันมันต้องทำท่าทางมันถึงจะออกรถออกชาตินะครับของดีแบบนี้แนะนำเลยนะแล้วก็มีหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวฮะจะส่งเสียงเตือนไปที่มือถือหากมีอะไรผิดปกติเข้ามากล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นมาเลยครับซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายติดนอกบ้านก็ดีกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับรองรับเมม128จริงฮะถ้าซื้อเมม128จริงมาใส่นะโอ้บันทึกได้ราว30วันเลยนานมากเยอะมากนะคุ้มมากนะครับทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทครับซื้อ1แถม1ราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทนะครับสนใจโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990นะมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกชอบที่ชอบมาเนี่ยก็ฝากกันด้วยนะขอบคุณโอ้เพลงมีเพลงยังไม่ได้เปิดไหม โอ้ยอ๋อเพลงของมนแคนใช่ไหมเดี๋ยวเป้เปิดให้ฟังนะครับมีสมน้ำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตเปิดเพลงนี้ให้เจ้าของวันเกิดเขามีความสุขมากๆสมหวังร่ำรวยเงินทองนะครับผมสุขสันต์วันเกิดครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอน

0: สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดมันล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
3: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
4: อสมท.บุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

มน้ำหน้าจะของครับกับเพลงของสาวจินจินตราภูลาภนะครับผมชอบท่อนหนึ่งอ่ะที่บอกว่าบ่าวเดือนนี้สาวผู้ให้ว่าวน้ำใหม่ไอ้บอมบองทุกเพื่อนบ่าววาดีมีจังเอิญพี่น้องนะครับบ่าวบอมบองน้องแสนเซ้งเงยสันเพราะฉะนั้นกับมีเขาไว้ผู้ใดบ่สนใจฮอกกับบ่ต้องสนใจเขาอ่ะสมน้ำหน้ากับสาวจินนะฮะขอบคุณมากๆทางฝั่งลำไปมากด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงครับมือสังหารพิเศษสไนเปอร์บุรีรัมย์ฝั่งขนส่งนะอยู่แถวไหนวันนี้เราน้องกี่หรือเปล่าเจ้านายขอบคุณนะขอบคุณบ่าวแสบด้วยนะโอ้ยออกรถใหม่ด้วยยินดียินดีด้วยฮะว่าคนมีตังนะควักเงินเป็นแสนออกมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไม่ธรรมดานะฮะแสนกว่าในรุ่นนี้ขอบคุณมากๆฮะขอบคุณกำลังใจที่ส่งเข้ามานะนะครับนานๆชีนะฮะนะครับผู้บ่าวฝั่งแถวๆนู่นนะฮะถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ก็ว่ากันไปไม่ใช่ดิเนี่ยถนนบุรีรัมย์นั่งร้องดิโอ้ยพี่เป๋นะนะครับขอบคุณมากๆฮะนะครับจัดไปเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังครับอยู่ด้วยกันกับแป้ปาริญญาซื่อสัตย์ครับดูแลกันในช่วงนี้เราส่งกำลังใจให้กันนะฮะเดี๋ยวหันมามองทางหลังไมค์ก่อนนะฮะอ๋อยังเหลือเพลงของมนแคนดิที่เป้ยังไม่เปิดใช่ไหมมีข้อความที่ส่งมาไม่ออยไฟได้เป้นะคุณแอนดริวนะขอบคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังนะสักครู่นะครับก็เดี๋ยวจัดให้ฟังนะฮะสำหรับเพลงพบรอนะครับที่ร่วมกันส่งเข้ามานะครับนะฮะก็วันนี้คิวไม่เจอฮะนะครับเรื่อยๆฮะวันฝนตกแบบนี้หลายๆคนบอกว่าโอ้ยอากาศหงอไม่อยากลุกเลยก็อยากนอนอยู่เนี่ยลุกไม่ได้บ่ลุกไม่ได้นี่ยามเช้าก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนโดยเช้าเจ้าของก็ต้องไปทํางานนะครับว่าอยากนอนนั่นล่ะแต่ว่าคิดนะโอ้ยดื่มกาแฟต้องใช้ตังค์ก็เลยต้องลุกมาอ่ะ 9:45 นครับฝากคุณผู้ฟังด้วยนะนะครับกับอันต้าโพไซดอน90บาทครับคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาเนี่ยไม่สะอาดแน่นอนนะครับแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายครับเสียเวลาใช่ไหมวันนี้ขอแนะนำครับอันต้าโพไซดอน90บาทครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันครับแรงจริงด้วยพลังดูดแรงถึง90บาทครับฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านครับเครื่องเดียวจบนะและพิเศษครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวปรับหมุนได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากครับมีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมครับสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะฮะนะครับตัวเครื่องเนี่ยออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานครับใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนนะใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จครับยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดครับและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับแล้วแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทนะแล้วก็ถ้าโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกับกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทครับรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทเลยนะแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทครับถามยังรับประกันยาวนาน2ปีถ้าเครื่องเสียมีปัญหาเนี่ยส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยครับรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ครับโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงมีจำนวนจำกัดด้วยนะนะครับกับอันต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวฝากกันด้วยครับผม

อักกันก็บอกไอ้ดีๆบอกไอ้มาได้ล่ะเด้อได้กราบยอมรับสาว่าฮักไอ้กราบเลยจากบนแกนแก่นคุณนะครับไม่แน่ใจว่าคนขอยังเดินทางอยู่ไหมตอนนี้นะครับน่าจะกำลังพอดีหรือเปล่าอ่ะขอบคุณมากๆกำลังใจนะดีส่งกันเข้ามาได้ครับคุณผู้ฟังครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับแป๊บเดียวนะเวลาก็สู่ช่วงท้ายแล้วนะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับกับสมาร์ทการ์ดครับช่วงนี้ยุงเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าฝนตกมานะครับฝนตกมาแป๊บเดียวเลยยุงมันวางไข่มันก็ฟักไข่ออกมาลูกเล็กเด็กแดงออกมาโอ้โหแพร่พันกันง่ายมากว่าแต่จังมันอาจจะไม่นานนะแต่ว่านะครับพอมันออกมาแล้วมันมากัดเรานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่มีพาหะของเชื้อโรคก็ดีไปหน่อยแต่ถ้าตัวไหนมีพาหะของเชื้ออย่างไข้เลือดออก

ไข้มาลาเรียนะครับหรือว่าโรคร้ายอื่นๆเนี่ยแน่นอนครับถ้าลูกหลานเราพ่อแม่เราหรือว่าตัวเราเองโดนยุงกัดเนี่ยบางทีต้องรักษากันวุ่นวายเลยนะบางทีต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาจะดีกว่าไหมครับถ้ามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักกันได้ครับนะฮะแน่นอนครับสมาร์ทการ์ดเนี่ยใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปบินออกมาไม่ได้เพราะว่าตัวตระแกงเป็นแบบ2ชั้นนะครับที่สำคัญเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะปลอดภัยต่อคนในบ้านครับ1เครื่องสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ถึง100ตารางเมตรเลยนะเรียกได้ว่าตั้งกลางบ้านปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษครับเฉพาะอสมทของเราเท่านั้นครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเนี่ย 1,990 บาทครับแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงพกพา1เครื่องราคา690บาทครับรวมสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 บาทครับไม่ต้องจ่ายราคานี้เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทครับย้ำครับ990บาทเท่านั้นนะฮะสนใจโทรมาที่เบอร์02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะ02-666-0008ของท่าตรงชีชีวีไดเรกเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะเดี๋ยวไปส่งท้าย1เพลงนี้ครับคู่แฝดโอและก็เอไม่อ่อยไฟจากข้อความที่ส่งเข้ามาครับจากคุณแอนเดรียวเดี๋ยวยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนนะช่วงหน้าครับรายการรู้เท่าทันมิจฉาชีพวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากก็ติดตามกันได้สักครู่กลับไปครับ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าครม.ก่อนการประชุมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยเตรียมหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังสัปดาห์ที่ผ่านมามอบหมายให้กลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นแกนนำหลักในการเจรจาภาครัฐและเอกชนในเรื่องการเจรจาซื้อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้าหลังจากไปคุยมาแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมและช่วงเวลาถ่ายทอดสดเปลี่ยนไปที่สำคัญราคาที่ซื้อไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ซึ่งในวันนี้จะนำข้อมูลทุกอย่างชี้แจงเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสำหรับการประชุมครม.ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงสร้างกระตุ้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กและ SME ในท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนและภายหลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 น.อีกด้วยและในการประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำผลการหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าการให้ต่างชาติพำนักนานเกินไปไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมนักวิชาการธรรมศาสตร์ชี้จุดตัดทางรถไฟเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งทบทวนในเชิงระบบดร.พานุเดชชุ่มเย็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงนอกจากประเด็นด้านวินัยจราจรหรือการตัดสินใจในระดับบุคคลแล้วสิ่งที่สมควรถึงที่สังคมควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังคือแนวทางลดความเสี่ยงเชิงระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่จุดตัดระหว่างระบบถนน

0: และระบบรางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งของการจราจรตลอดเวลาถนนจะพยายามระบายรถให้เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะที่รถไฟจำเป็นต้องรักษาแนวรางให้ปลอดจากสิ่งกีดขวางและสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับปรุงการบริหารจัดการบริเวณจุดตัดจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านระบบรางระบบถนนและการจราจรรวมถึงรูปแบบของทางแยกและโครงข่ายถนนโดยรอบซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมสัญญาณจราจรนอกจากนี้หลายประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีตรวจจับสิ่งกีดขวางกล้องอัจฉริยะและระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดมากขึ้นซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลักษณะดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
4: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบ

0: ไฟดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่น

0: ายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
1: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect โทร044

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cut FM 92

0: นี่น่าจะเป็นเพลงที่มาจาก AI นะครับกับช่องที่ใช้ชื่อว่า Smile Instrumental ประมาณนี้นะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากๆครับบ้านตะโกรีบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้นะฮะนะครับบอกว่าตามมาจากแอป TikTok เพลงนี้เนี่ยจัดไปเลยนะครับนะฮะก็เรียบร้อยนะครับเพลงพร้อมแล้วก็ก่อนหน้านั้นพี่สาวลำปลายมาดครับบอกว่าติดปีความคิดถึงเวสป้านะบอกว่าฝนตกแล้วฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ตกน้อยเดียวแต่มืดมากนะมืดมากเนี่ยมื้อเช้าแล้วแต่ว่าก็อย่าฝนตกน่าจะไม่ทั่วฟ้านะฮะตรงไหนที่มีก้อนเมฆเยอะๆหน่อยก็จะลงเยอะอย่างฝั่งวัดอินอย่างเงี้ยแต่ว่าฝั่งฐานีของเราก็รู้สึกว่าจะไม่แรงนะแต่ว่าก็ยังน่าจะมีมาเรื่อยๆดูลักษณะแล้วเนี่ยวันนี้ดูท่าแล้วจะน่าจะทั้งวันนะครับเรื่องของก้อนเมฆเรื่องของเมฆฝนเนี่ยฝากให้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันช่วง10โมงถึง11โมงเช้าครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ฮะในช่วงนี้ดูรายการในช่วง10โมงถึง10โมงครึ่งนะครับกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญานะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญาร
0: ู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับแหมพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพนะทุกวันนี้เนี่ยเขามาทุกรูปแบบเขาทำทุกวิถีทางเขาค่อนข้างจะเป็นเอาตรงอ่ะมันมุกเขาเนี่ยก็น่าจะโอ้โหนะครับบางทีก็อาจจะมุกไม่เท่าไหร่แต่มันมีลูกเล่นมาหลอกเราเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็เอาเรื่องนั้นเดี๋ยวก็เอาเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวนี่ก็จะมีคนละครึ่งไทยช่วยไทยมาหลอกเราให้กดลิงก์ให้เราไปลงทะเบียนอีกอันนี้ต้องระวังนะซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะเข้าที่ประชุมวันนี้นะครับรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเรื่องของพรบ.กู้เงินต่างๆเรื่องของความชัดเจนนะฮะแต่ว่าก็มีความชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะน่าจะมีการลงทะเบียนกันช่วงปลายพฤษภาคมก็น่าจะวันที่25หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกมันนะพวกมันนี่มันมาทุกรูปแบบจริงๆแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยแน่นอนครับระบาดหนักในขณะนี้ก็จะเป็นพวกแก๊งกดรับของฟรีหลอกลงทุนต่างๆนะฮะแคมเปญปลอมต่างๆต้องระวังนะไปเจอยี่ห้อแบรนด์ดังเขาบอกโอ้ยกดเพื่อรับของทดลองฟรีพอเรากดไปเข้ากลุ่มไลน์ไปทำภารกิจสุดท้ายโอนเงินโอนเงินไปไม่ได้ของเงินก็ไม่ได้คืนโดนหลอกกันเยอะเลยนะครับหรือว่าหลอกลงทุนนะครับผ่านแคมเปญต่างๆทองคำหลอกลงทุนต่างๆเราต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมันเยอะโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานวัยรุ่นนะครับบางทียังมีพวกหลอกขายตั๋วเครื่องบินทริปก็มีนะครับนะฮะบางทีปลอมลายบุคคลสำคัญเพื่อหลอกโอนเงินปลอมลายเป็นท่านผู้ว่าอย่างเงี้ยนะไปให้โอนปลัดโอนเงินให้อย่างเงี้ยเออต้องระวังนะให้ในอำเภออย่างเงี้ยโอ้โหนะครับหากเราตกเป็นเหยื่อนะครับหากเรามีภาวะลักษณะแบบนี้ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะนี่มันแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่ระวังนะถ้าผู้ว่าโทรมาหรือว่าถ้าผู้ว่าส่งไลน์มาอย่าเพิ่งไปโอนให้ท่านโทรไปถามท่านก่อนก็ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่กลัวผู้ว่าว่าโอ้ตันผู้ว่านะนะฮะเดี๋ยวท่านจะงอนเราไม่ใช่นะทุกวันนี้มันเชื่อใจไม่ได้นะครับแน่นอนครับกลโกงมิจฉาชีพยอดฮิตในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกไปแคมเปญจอกแข็งแจกของฟรีแหมพูดโต๊ดซะงั้นแจกของฟรีดูดเข้ากลุ่มนะฮะนะครับบางที

0: นะครับเขายิงแอดโฆษณามาเด้งขึ้นมาใน Facebook เราโอ้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าทองคำต่างๆนะครับเมื่อเหยื่อหลงเชื่อแอดไลน์จะดึงเข้ากลุ่มและหลอกให้โอนเงินทำภารกิจเพื่อรับรางวัลตอนแรกอาจจะได้จริงแต่พอทำไปทำมาเยอะเข้าอ้าวไม่ได้คุณต้องโอนไปปลดล็อกต้องโอนเพิ่มเรื่อยๆสุดท้ายเงินก็ไม่ได้ของก็ไม่ได้โดนกันเป็นล้านนะฮะนะครับหลอกอย่างพวกหลอกขายตั๋วเครื่องบินอย่างเงี้ยอาศัยช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงที่เราต้องการนะครับนะฮะขายแพ็กเกจทัวร์และตั๋วเครื่องบินราคาถูกนะครับเมื่อถึงวันเดินทางกลับอ้าวติดต่อไม่ได้สร้างความเสียหายกันมหาศาลเลยนะนะครับการปลอมเป็นลายอย่างที่ผมพูดให้ฟังช่วงแรกก็คือปลอมเป็นลายเป็นคนดังนำรูปภาพและชื่อมาสร้างบัญชีปลอมแล้วนำมาขอยืมเงินเพื่อให้โอนเงินด่วนแบบนี้ก็เยอะเราก็ใช้ความโอ้ยเราก็เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่นะโอนไปสุดท้ายแหมสูญเสียเงินแล้วก็เจ็บใจนะครับบางทีหลอกเป็นข้อความจดหมายปลอมจดหมายแอบอ้างธนาคารส่งลิงก์ปลอมว่าอ้างว่าบัญชีของเรามีความผิดปกตินะครับสุดท้ายเรากดลิงก์เข้าไปให้เราใส่username password อ้าวกลายเป็นว่าเงินเกลี้ยงบัญชีแบบนี้ก็เยอะต้องระวังครับนะฮะก็แน่นอนครับวิธีที่ดีที่สุดคือการไม่ประมาทก็คืออย่างเราจะโอนเงินให้ใครเนี่ยก็เช็คประวัติคนนั้นก่อนนำชื่อนามสกุลหมายเลขบัญชีไปตรวจสอบใน Google ก็ได้หรือว่าในเว็บไซต์ Blacklist Seller หรือเช็คบัญชีคนโกงก็ได้นะครับแอปไซเบอร์เช็คอย่างเงี้ยของสำนักงานตำรวจอย่างเงี้ยนะครับนะฮะติดตั้งแอปคัดกรองเบอร์โทรศัพท์อย่างพวกแอป WooCall นะครับเพื่อตรวจสอบเบอร์แปลกและคัดกรองการโทรของมิจฉาชีพอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราควรมีสติก่อนหากมีการทักมายืมเงินหรือว่าหากมีลิงก์ส่งมาแปลกๆจากคนรู้จักจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอย่าไปรีบกดนะฮะอาจจะต้องโทรถามกันด้วยว่าเอ๊ะมันจริงไหมมันยืมเงินจริงหรือเปล่าท่านหัวหน้าครับท่านครับลูกพี่ครับ นะฮะแต่ถ้าพี่เป้ทักไปให้ยืมเลยนะฮะเพราะว่าพี่เป้ยืมจริง นะครับก็อย่าไปกดลิงก์ว่าส่งมาดัง SMS ข้อความอินบ็อกซ์ผมจะไม่กดเลยนะฮะใครส่งลิงก์อะไรมาก็ช่างนะแต่ว่าบางทีก็ต้องถามกันก่อนว่ามันนี่ลิงก์อะไรประมาณนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองทุกวันนี้เราจะไปชะล่าใจไม่ได้จะไปเชื่อใจอะไรไม่ได้เพราะโจรมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบครับหากว่าเราตกเป็นเหยื่อหรือว่าเราสงสัยว่าเราโดนโกงโดนหลอกหรือไม่ปรึกษาสายด่วน1441นะครับเขาจะทำการสอบสวนแล้วก็ทำการอายัดบัญชีก่อนได้เลย1441นะครับนะฮะสายด่วนนะช้าหน่อยแต่ว่ารับแล้วมีความคืบหน้าแน่นอนแจ้งความที่สภ.ใกล้บ้านครับหรือว่าแจ้งความที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ฝากกันด้วยนะครับรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับ
1: รู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: อสมท.บุรีรัมย์ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพนะฮะก็ได้แต่หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะป้องกันไม่ให้ทุกท่านโดนหลอกหรือว่าโดนแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะครับโกงไปนะฮะก็เรามาระวังตัวเองไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับคุณผู้ฟังนะฮะช่วงนี้ฝากแอปพลิเคชันด้วยนะแอป Mcord Connect ครับแอปเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแอปเดียวที่จะไม่พลาดไม่ตกเทรนทุกความเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยทั้งทีวีดิจิทัลช่อง9 M-Hot SC ก็ดูได้ผ่านแอปนี้วิทยุออนไลน์จากอสมทของเราฟังอสมทบุรีรัมย์ได้เลยผ่านแอปนี้นะครับกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้เราได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนนะฮะกับแอป M-Hot Connect ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOSนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวสองได้กับหนึ่งเพลงนี้ครับกับหลิวอาจารยาและฝนนันสุนทรครับฝนตกที่หน้าต่าง

0: FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง1290บาทโทร02114

0: จะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

0: นกระเจียวของอ้ายเหี่ยวเฉาเจ้ายังบ่ขึ้นมาเจ้าไปอยู่ไสโอ้ยถามหาน้องลาอยู่ไสเนาะดอกกระเจียวบานครับกับเล้งของก้องห้วยไร่ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นปลายกระดูกพรครับแดดล่มพัดฮักเพขอบคุณหนึ่งฝั่งวัดอินก็ยังฟังกันอย่างเหนียวแน่นอยู่ขอบคุณกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับและมีป่าเชิดครับป่าเชิดบอกว่าอยากฟังส่งซิกนะครับบุ๊กสุภการครับขอบคุณทางฝั่งเมื่อสักครู่นี้ถนนบุรีรัมย์สุรินทร์บอกว่าอยากฟังฟ้าหลังฝนของกระต่ายด้วยนะขอบคุณมากครับกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับทาง044-696-089แล้วก็ฝั่งข้อความผ่านช่องทางไลน์กับเรานะครับเพิ่มเพื่อนผ่าน ID กับ ID MCOTFM912 นะครับคุณผู้ฟังครับ 10:45 คุณผู้ฟังยังอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะดูไลน์คุณผู้ฟังในส่วนของช่วงนี้นะครับเราส่งกำลังใจให้กันพร้อมๆกับซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทนะครับพูดถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะครับของตกแต่งบ้านครบวงจรมาที่เดียวครบจบนะฮะเราเป็นร้านผู้แทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ SCG เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่อยู่คู่พี่น้องชาวบุรีรัมย์มากว่า50ปีในแวดวงธุรกิจก่อสร้างนะฮะกับซุยเฮงเสงอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับด้วยสินค้าและบริการนะครับสินค้าคุณภาพในเครือ SCG นะครับแล้วก็คำแนะนำใส่ใจรู้จริงนะครับพบกับเราได้นะครับหรือว่าอยากได้พวกงานเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆพวกงานเหล็กงานปูนงานไม้นะครับเรื่องของกระเบื้องนี่มีครบครันนะครับนะฮะหลังคาวัสดุมูลราคาจาก SCG พร้อมทีมงานถอดแบบประเมินราคารับประกันกว่า10ปีพวกสุขภัณฑ์นะฮะนะครับยี่ห้อดังๆคอตโต้เมกันเซนดาร์ดนะฮะอยากได้แบบไหนไปเลือกกันได้นะครับเรื่องของงานประปานะงานท่อประปาท่อ PPP งานเกษตรก๊อกน้ำท่อประปา SCG อุปกรณ์สปริงเกอร์ปั๊มน้ำมีครบครันนะฮะงานไฟฟ้าพวกสายไฟท่อร้อยสายนะครับพวกเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมแอร์ตู้คอนซูเมอร์ต่างๆมีครบครันนะฮะไม่ใช่เฉพาะพวกสายไฟเท่านั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่ก็มีครบนะครับของใช้งานจิปาถะหรือว่าพวกสีเคมีพันธุ์ต่างๆสี JVP TUA ไปเลือกกันได้ถังเก็บน้ำถังบำบัดต่างๆนะครับพวกซิงค์ล้างจานอ่างซิงค์บานซิงค์อุปกรณ์ห้องครัวมีครบนะครับนะช่วงนี้ครับนะครับยังอยู่ในช่วงลดราคาครึ่งปีกับ Mid Year Sale ช็อปสนุกแจกสนั่นครับนะครับสินค้าเครื่องไม้เครื่องมือช่างช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษลดราคาสูงสุดถึง 80% ครับนะครับไปดูพุบขึ้นในชุดสว่านกระแทกไร้สายนะครับพร้อมแบต2ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จเนี่ยโอ้ราคาถูกมากนะเพียง 1,390 บาทไปเลือกกันได้หรือว่าโอซุกะเนี่ยชุดบล็อกไร้สาย20โวลต์นะฮะราคาดุนโดนนะครับนะฮะก็สามารถไปเลือกกันได้นะตู้เชื่อมตู้เชื่อมเมกะเทคเมกะ500 105แอมป์นี่พันกว่าบาทโอ้โหถูกมากฮะนะครับต้องบอกว่าแวะไปเลือกกันได้ครับที่ซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทนะครับกับ Mid Year Sale ช็อปสรุปแจกสนั่นลดสูงสุด 80% วันนี้แวะไปกันได้นะครับถึงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นที่โฮมมาร์ทซื้อเองเสียงใกล้แยกเสียงสิรินุสรก่อนถึงท่อวีกิตซุปเปอร์เซ็นเตอร์เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์1วันนะครับ044-611-006หรือ089-848-7222กับซื้อเองเสียงโฮมมาร์ทแวะเข้าไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
1: Your request

ครับกับเล้งของบุ๊กสุภกันครับพร้อมจะเป็นกิ๊กให้เธอส่งซิกมาได้เลยจ้าสินก็สามช่างมันฉันไม่แคร์แล้วจ้าโอ้ยไม่ใช่นะอย่านะเกิดมันเป็นคนอย่าไปคิดอย่างนั้นบาปกรรมมันมีจริงข่อยสิบอกใครนะนะครับมันขี่สางสูบยามาเลยนะมันไม่ใช่ขี่รถม้ามันขี่สางเลยนะ อีหยังของเจ้านี่เปเวสันเอากับอิลีสันตัวส่งซิกครับบุ๊กสุภการนะคุณผู้ฟังอ่ะเวลาหมดแล้วเลยฮะสำหรับช่วงนี้ฝากกันด้วยนะนะครับนะช่วงนี้นะครับแค่ยื่นแบบ

หลังคากับซุยฮิงสิงห์โฮมหมาหรือว่ากับ SCG นะครับตอนนี้กับ SCG Family Plus นี่เขาสะสมคะแนนโอ้โหต้องบอกว่ารับของรางวัลกว่า 500,000 บาทนะง่ายๆครับแค่ยื่นแบบหลังคาหรือแบบบ้านกับ Housing Express by SCG คุณก็มีสิทธิ์รับคะแนน SCG Family Plus ไปเลย 2,000 คะแนนทันทีครับนะฮะนะครับแน่นอนครับคะแนน SCG Family Plus เนี่ยเขาสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลสะสมง่ายๆแลกรับสิทธิ์ได้หลากหลายนะครับรับสิทธิ์ลุ้นทองมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับ Housing Express by SCG นะครับซื้อเองเสียงวันนี้นะครับแลกรับของรางวัลและของพิเศษมากมายและที่สำคัญปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่ซูเอียงเสียงโฮมมาร์ทใกล้แยกเสนสิริอนุสรณ์ก่อน1ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ครับ0446110006หรือ0898487222ครับว่าไงรูปหล่อไม่ชอบจริงเลยอ่ะของสยามโมใช่ไหมรู้สึกกับโยมีอ่ะสิ่งที่ต้องออกภัยพี่สาวบอกว่าอยากฟังอะยินบอกมาจัดไปดูนะเดี๋ยวไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนนะช่วงหน้ากลับมา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่งผลตรวจ DNA ผู้เสียชีวิตรถไฟชนรถเมย์ให้พนักงานสอบสวนแล้ว4รายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเพื่อให้พูดคุยรายละเอียดกับญาติซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตถือว่าตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบคือข้อมูลของญาติเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA และติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่พลตำรวจตรีวิรุณเปิดเผยว่าไม่ครบมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดเพราะขณะนี้ยังระบุไม่ได้ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บร่างไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยที่ว่าอาจมีญาติอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบที่นิติเวชได้รองผบชน.ลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงพลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามรวมทั้งมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่ยอมรับกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องนำเทคโนโลยีเช่นกล้องวงจรปิดและระบบตรวจจับต่างๆเข้ามาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีกสภาทนายความเสนอเป็นตัวกลางด้านกฎหมายช่วยเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ควรได้รับและทั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของภาครัฐจึงเชื่อว่ากระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาจะไม่ซับซ้อนเหมือนกรณีของสตง.และคาดว่าทั้งสองหน่วยงานจะดูแลผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถขอให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ส่วนเรื่องเงินเยียวยาสภาทนายความไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดหรือชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและสภาทนายความไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดหรือถูกเพราะเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนเกิดเหตุยิงที่มัสยิดในซานดิเอโกเสียชีวิต5คนมือปืนวัยรุ่น2รายแต่งกายด้วยชุดลายพรางเปิดฉากยิงที่มัสยิดใหญ่ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและชายอีก2รายบริเวณด้านนอกมัสยิดเสียชีวิตก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้ง2จะยิงตัวตายตามในเวลาต่อมาส่วนเด็กๆในโรงเรียนภายในมัสยิดปลอดภัยดีทั้งหมดตำรวจท้องถิ่นและ FBI กำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจซึ่งมุ่งประเด็นไปที่อาชญากรรมจากความเกลียดชัง ก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงมารดาของผู้ก่อเหตุรายหนึ่งได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าบุตรชายที่มีอาการซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้แอบขโมยปืน3กระบอกและรถยนต์ของเธอขับออกจากบ้านไปกับเพื่อนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการกระจายกำลังติดตามตัวตามแหล่งชุมชนและโรงเรียนมัธยมแต่สุดท้ายกลับได้รับแจ้งว่าวัยรุ่นทั้ง2ได้มาก่อเหตุที่มัสยิดดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
9: โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดมันล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network

วครับกับกระแตนะครับเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนฟ้าย่อมสดใสเสมอในค่ำคืนที่มดมืดมนอีกไม่นานก็จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แสงสว่างในช่วงภาคเช้านะครับนะฮะฟ้าหลังฝนครับกับเรื่องของกระแตครับนะฮะ1สายจากถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ที่ส่งเข้ามาครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงจากสนอัมพันฝนไม่ได้ตกทุกวันแม่หันไปมองบรรยากาศตอนนี้มืดน่ากลัวมากครับนะเรื่องของฟ้าฝนนะฮะไม่แน่นอนว่าตรงไหนจัดหนักจัดเต็มมาในเมืองบอกว่าจัดเต็มลำปลายมาสก็บอกว่าฝนตกนะครับนะฮะแล้วก็หลายพื้นที่แคนดงก็บอกว่าฝนตกมาเหมือนกันส่วนถนนบุรีรัมย์ห้วยราชที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราขนาดนี้มืดมากๆนะครับกับบรรยากาศผมเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะจัดหนักจัดเต็มมานะฮะก็ฝากคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรก็เตรียมตัวต้อนรับกับเรื่องของฝนฟ้าในช่วงนี้ด้วยนะครับเป็นห่วงคุณผู้ฟังนะนะครับขอบคุณทีมงานบีทครับอินบ็อกซ์ข้อความมาถ้าข้อความผ่านช่องทางไลน์ขออภัยนะฮะยังอยู่ครับผมยังอยู่นะเต้ยลานะครับเต้ยสั่งลาของชีเร็กนะฮะนะครับท่านบอกครับท่านแน่นอนครับผมบอกว่าฝนตกครับอยู่ในเมืองครับตอนนี้เนาะนะครับก็อ่ะเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับการขับรถฝนตกถนนลื่นนะครับทางฝั่งแกนดูบอกว่าเดินทางอยู่ก็ฝนตกก็ไม่แรงมากแต่เป็นลักษณะเหมือนมีลมเหมือนพายุนะในช่วงนี้หลายพื้นที่นะฮะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของลมกันชกแรงรวมไปถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมบรรยากาศอึมครึมท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆฝนในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์กับเป้ปริญญาช่วงนี้นี่แน่นอนนะฮะนะครับเราอยู่ด้วยกันพร้อมกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะฮะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยตกมาทีไรก็จะเจอปัญหาอะไรกระจกรถมันมีรอยรั่วรอยซึมมันเหม็นอับใช่ไหมบางคนนี่ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าขับไปกิ่งไม้มันลงมาปะโอ้โหน้ำตาไหลเสียตังค์อีกแล้ววันนี้มีปัญหาเรื่องของกระจกครับนะครับผมได้นำมาที่นี่ร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์กระจกคุณภาพดีนะครับติดตั้งไวนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรับประกันงานคุณภาพนะฮะเปลี่ยนกระจกใหม่ให้ง่ายๆให้พร้อมใช้เมื่อสักครู่ผมเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมผมได้ยินเสียงฝนดังแรงขนาดในห้องนี้ได้ยินเนี่ยแสดงว่าฝนแรงพอสมควรนะนะเพราะว่ามันมืดมากจริงๆนะนี่แหละเพิ่งจัดมานี่แหละตั้งแต่เช้านี่ยังไม่ตกนะแถวนี้เนี่ยก็น่าจะมาแรงพอสมควรนะฮะในตอนนี้คุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องของกระจกฮะถามว่ากระจกแล้วกระจกมันมีมาตรฐานหรือเปล่าล่ะกระจกมีมาตรฐานนะครับมาตรฐานมีมอกมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์นะครับแวะมากันได้ปรึกษาปัญหาเรื่องของกระจกนะครับกระจกมันร้าวมันซึมมันรั่วนะครับเปลี่ยนภายใน2ชั่วโมงนี่พร้อมใช้เลยนะฮะมานั่งดูพี่ช่างของเรากับการแกะกระจกนี่ต้องบอกว่าฝีมือประณีตมากๆแกะกระจกนิ่มๆมือนิ่มๆรถไม่ช้ำไม่เป็นสนิมติดแบบรับประกันนะฮะปรึกษาได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับเรื่องของกระจกเนี่ยนะครับหรือว่าหลายคนเคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมนะเรายินดีรื้อถอดกระจกวางเก่าใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมเราติดแบบรับประกันนะไม่ใช่ว่าทำแล้วทิ้งแล้วปล่อยกันเลยนะครับมาหากันปรึกษากันได้ตลอดหรือว่าพี่ช่างหลายคนที่เปิดอู่เปิดร้านอยากได้กระจกไปติดตั้งเองเรามีราคาส่งด้วยนะครับมีราคาสูงสำหรับช่างที่นำไปติดตั้งเองไงครับราคาไม่แพงต้องบอกว่าถูกใจพี่ช่างแน่นอนไม่ต้องสต๊อกกระจกให้ทุนจมหรือว่าเต็นท์รถมือ2อู่ครอบรถ4รถยนต์อยากให้เราดูแลนอกสถานที่ให้ยินดีนะครับเรายินดีนะครับนะไปดูแลนอกสถานที่สำหรับเต็นท์รถมือ2แล้วก็อู่ครอบรถ4รถยนต์ดูแลโดยทีมงานช่างที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยครับสโลแกนร้านของเราส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบครันใส่ใจทุกขั้นตอนติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพก็ฝากกันด้วยนะครับหน้าร้านอยู่
หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6อยู่ใกล้ๆกับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ก็ออกจากพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ประมาณ600ถึง700เมตรนาสามารถชมรีวิวที่ TikTok บุรีรัมย์กระจกรถยนต์โลโก้สีแดงๆได้เลยไม่มีเงินสดผ่อนได้นะครับผ่อนกับร้านของเราผ่อนผ่านบ้านส้ม Escalator สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตต่างๆได้เลยแล้วก็อย่าลืมบอกว่าไอ้ฟังจากอสมทของเรานะเดี๋ยวมีราคาพิเศษด้วยนะ0617716256ครับ0617716256นะร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ไม่ผิดหวังฝากกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ไปต่อกับ1เพลงครับเต้ยสั่งลาขอบคุณเพลงของแอนอรดีนะจากทีมงานโรงตรึงฝั่งประสานเดี๋ยวจะให้ฟังได้ครับ

ยสู่เพื่อเป็นครั้งสุดท้ายสั่งลาความเจ็บเก่ากับชีชีเร็กบอกลาผู้เศร้าอ่ะว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังเวลาหมดนะฝนตกก็ไม่แรงมากนะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศแล้วน่าจะยาวๆนะเรื่องของฟ้าฝนนะฮะทีมงานบริทบอกว่าขอบคุณครับนี่ขอบคุณเช่นกันครับผมเอาเลยฮะคุณผู้ฟังเวลาหมดละอย่าลืมนะครับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์วันนี้ไม่ผิดหวังมีปัญหาเรื่องของกระจกแวะไปได้เลย0617716256ครับพี่ช่างฝีมือประณีตเก่งมากๆเจ้าของร้านใจดีน่ารักแนะนำเลยแวะเข้าไปร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับผมหักเจ้าแป้ตายสุดท้ายเจ้าบอกแค่เพื่อนว้ายเจ็บใจแค่เพื่อนแอนอรดีจบแล้วพักก่อนช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า

0: ่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
2: สมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

ัวใดตะกูนี่แหละกับหนึ่งเพลงจากในส่วนของตรีเซนเดอร์รงครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับสามโทนประสงสันติครับกับหนึ่งเพลงน้ำตาฟ้านะครับเขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝนอยากรู้นักฟ้าเบื้องบนร้องไห้เพราะใครเนาะก็ว่ากันไปนะครับแล้วเราร้องไห้เพราะใครร้องไห้เพราะตัวเราเองรักเองเจ็บเองแล้วจะโทษใครร้องไห้ก็เพราะตัวเราเองนี่แหละว่ากันไปนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคุณร้องไห้เป็นขอแสดงความยินดีด้วยแสดงว่าคุณมีหัวใจคนที่ร้องไห้ไม่เป็นขอแสดงความเสียใจแสดงว่าคุณไม่มีหัวใจพูดแล้วเอาเลยครับคุณผู้ฟังดูรายการในช่วงนี้ 5:30 นถึงเที่ยงวันนะครับนะฮะฝั่งวัดอินหมอเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวฝนก็หยุดเหมือนกันนะฮะหนุ่มบลิดบอกว่าทางเมืองนี่ตกแล้วตกแรงแล้วฝั่งนี้เหมือนจะแรงแต่ว่ามาบึ้มเดียวแล้วก็ไปปล่อยตอนนี้ก็น่าจะไปปล่อยเออแต่วันนี้ฝนน่ารักอ่ะขอบพระคุณครับลมไม่มีมีแต่ฝนก็ดีแบบนี้มาดีมาได้เลย มาได้แต่งต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาไหมไฟหน้าบ้านไฟที่บ้านไม่พอกลางคืนมันมืดมองไม่เห็นนะเสียงทั้งโดนขโมยอุบัติเหตุบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่มันติดปัญหาที่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียเงินนะจ้างเข้ามาก็เสียตังค์นะวัสดุอุปกรณ์แพงด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ครับไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับด้วยกำลังไฟแรงสูงถึง 2,500 วัตต์เนี่ยเขาใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรครับตัวหลอดนี้เป็น LED ครับแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างที่สูงครับเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุเลยนะถึง 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งนะฮะชาร์จเต็มๆใช้งานต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงเลยครับติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะฮะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายครับสั่งงานด้วยรีโมทนะฮะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท์วันนี้สั่งเลยนะครับซื้อ1แถม1ครับพร้อมแถมโครงไฟให้อีก2อันนะฮะนะครับและแว่นกันแดดครับแบบให้อีก1อันด้วยนะทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทเลยครับนะโทร02-114-3990ครับ02-114-3990มีประกันสินค้า100บาทนะฮะใครจะส่งแล้วก็ประกันสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียขอบคุณล้างตังปักเจริญไฟฟ้าฝั่งจันทบุรีในคอมเมนต์พี่เป้เข้ามาบอกว่าอยากฟังในหลวงของแผ่นดินของปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เป้จัดให้ฟังครับ

นะครับปุ๊กลุกฝนชิบดีขออภัยนะครับในหลวงของแผ่นดินพระองค์ท่านทำเพื่อพวกเราเสมอนะครับนะฮะก็อ่ะนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับนะฮะขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับวันนี้มานะครับ4ชั่วโมงเต็มๆเนาะพรุ่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมว่า8โมงเช้าถึงเช้าวันครับนะฮะก็นะครับช่วงภาคเที่ยงครับพักฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะครับนะฮะเอ็มควอดฟรีสไตล์วันนี้นะครับน่าจะเป็นคิวของสาวๆฝั่งอุดรธานีครับช่วงบ่ายอยู่กับพี่ดีเจปล่อยฝนนะวันนี้เป้ต้องขอจากลากันไปก่อนแล้วก็ส่งท้ายกับเพลงนี้ฝนระรึมมาเป็นจังหวะเหมือนกันนะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยครับเดี๋ยวส่งท้ายกับเพลงนี้เนาะฝนระรึมที่โคราชแสนนากราพรุ่งนี้8โมงเช้าเจอกันวันนี้ไปละสวัสดีครับ

0: ไทยช่วยไทยพลัสเอกนิติชงครม.เร่งเครื่องลงทุนปรับรูปแบบคนละครึ่งเดิมเป็นสัดส่วนรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40เกิดเหตุรถไฟเฉียวชนคนเดินเท้าบาดเจ็บสาหัสจุดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ขณะที่การรถไฟเข้มตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมเดินรถและพนักงานขับรถไฟรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายสุพมาศแจ้งเหตุพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้หากราคาไม่ยุติธรรมแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุมีโอกาสสูงมากที่จะบรรลุข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่19พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับวาระสำคัญมีหลายประเด็นครับนางสาวสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้ตามข่าวว่ารัฐบาลยอมถอยเพราะงบประมาณในการจัดซื้อนั้นค่อนข้างสูงนะครับและครม.วันนี้นะครับเตรียมพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทด้วยนะครับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่าอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีอยากให้คนไทยมีความสุขและได้ดูบอลโลกในช่วงเดือนหน้าสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.จึงมีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครับที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนแต่ว่าหลังจากคุยแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากมีสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันเวลาถ่ายทอดสดก็ไม่เหมือนเดิมจึงทำให้โอกาสที่จะขายได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารอาจจะได้น้อยมากครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมานั้นนางสาวสุภมาศบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าแต่ว่าเป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรเกือบ70ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่นๆครับมี 1,500 ล้านคนแต่เยอะกว่าไทย20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ที่เขาซื้อฟุตบอลโลกถูกกว่าไทยนิดหน่อยหากคิดเป็นรายหัวก็ห่างกันประมาณ10 ถึง 20 เท่าเลยนะครับแต่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจณขณะนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อมูลทุกอย่างจะชี้แจงเพื่อจะขอความเห็นจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับเดี๋ยวรอผลการประชุมนะครับว่าจะออกมาโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครม.จะชี้อย่างไรนะครับส่วนการประชุมครม.วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% ประชาชน 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ลากย่านะครับเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนคือตั้งแต่25พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนครับ และภายหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 นนี้นะครับแล้วก็ในการประชุมวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะนำผลหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้วยนะครับขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการวีซ่าฟรี60วันทั้งหมด93ประเทศเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี67ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าต่างชาติพำนักได้นานเกินไปแล้วนะครับไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและยังเป็นช่องโหว่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมด้วยครับ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยมีปัจจัยหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการลงทุนรวมของทั้งประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดก็คือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดำเนินการมาก่อนเกิดวิกฤตสงครามโดยเฉพาะนโยบาย Quick Big Win กระตุ้นสั้นแต่ได้ผลยาวก็เริ่มเห็นผลสำเร็จอย่างชัดเจนนอกจากนี้การปลดล็อกข้อจำกัดผ่านโครงการ BOIFast Pass ก็ยังช่วยเร่งให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง Moody's ปรับมุมมองต่อประเทศไทยในทิศทางที่บวกขึ้นเนื่องจากว่าเล็งเห็นศักยภาพการลงทุนของเอกชนที่กลับมาฟื้นตัวหลังจากประเทศไทยขาดการลงทุนขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะภาคการส่งออกในไตรมาสแรกยังคงขยายตัวได้ดีเนื่องจากผู้ประกอบการเร่งส่งออกสินค้าก่อนที่สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการในช่วงปลายปีนะคะอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีก็ประเมินว่าตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะว่าเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุ ขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากว่ารัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นค่ะนายเอกนิติบอกว่าเพื่อเป็นการรับมือวิกฤตปากท้องนะคะรัฐบาลก็เตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้ก็จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมโครงการนี้มีจุดเด่นเรื่องของการกระจายตัวของเม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากโครงการลักษณะเดียวกันในอดีตที่พบว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเพียง 15% ในขณะที่อีก 85% กระจายตัวออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลดีเชื่อมโยงไปถึงกลุ่ม SME ด้วยนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพรก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหาหรือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมน้ำมันที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ
2: 12:10 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีอุบัติเหตุรถไฟชนคนอีกแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางกรุงเลยนะครับไรเดอร์ยืนใส่หูฟังแล้วก็ปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟครับโดนรถไฟชนเจ็บสาหัสช่วงหน้ามาติดตามครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตใน

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไรเดอร์ใส่หูฟังยืนปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟครับไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟโดนรถไฟพุ่งชนเจ็บสาหัสครับทีมข่าวลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งว่ามีชายรายหนึ่งถูกรถไฟชนบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งห่างกับจุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงซึ่งเป็นที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่เกิน800เมตรนะครับจากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ส่วนมากเล่าให้ฟังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นไรเดอร์ที่กำลังมาปัสสาวะบริเวณรางรถไฟขณะนั้นกำลังรูดซิปกางเกงประจวบกับใส่หูฟังครับแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบทำให้ไม่ได้ยินเสียงของบูดรถไฟก่อนที่จะถูกรถไฟชนเข้าบริเวณหน้าแล้วก็ล้มลงซึ่งทีมข่าวยังพบร่องรอยเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับนายสุนันท์อายุ45ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุนะครับกำลังยืนซื้อไก่อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุก่อนที่ยินเสียงแม่ค้าตะโกนจึงหันไปมองแล้วก็เห็นรถไฟกำลังวิ่งมาขณะเดียวกันก็พบเห็นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์ยืนอยู่ใกล้กับรางรถไฟโดยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่หูฟังลักษณะเหมือนกำลังก้มหน้ารูดซิปหรือว่าทำตัวละส่วนตัวอยู่บริเวณดังกล่าวครับโดยหันหน้าเข้าหารถไฟก่อนจะถูกรถไฟชนเข้าที่ด้านหน้าอย่างจังจนร่างกระเด็นล้มลงนายสุนันท์บอกว่าหลังถูกรถไฟชนครับผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งไม่ได้สติแต่ยังคงได้คลำที่ประจรครับตอนแรกไม่มีใครกล้าพลิกล่างเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนกระดูกที่อาจจะหักจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงจึงช่วยกันพลิกร่างแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกก่อนจะพบว่ายังมีชีพจรนะครับก็เชื่อว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเต็มใบนี่แหละครับจะช่วยลดความแรงของอาการบาดเจ็บได้เพราะมองว่าหากเป็นหมวกน็อกกันน็อกครึ่งใบก็อาจจะทำให้บาดเจ็บหนักกว่านี้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ยังบอกด้วยนะครับว่าจุดดังกล่าวแม้จะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ว่ามีประชาชนจำนวนมากครับใช้เป็นจุดข้ามทางรถไฟหรือว่าแวะมาปัสสาวะริมทางโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์และก็ผู้ใช้รถใช้ถนนที่วิ่งงานตลอดเวลาทำให้มีจุดพักหรือว่าห้องน้ำเพียงพอจึงอยากให้มีการยกระดับรั้วกั้นให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนลักลอบข้ามทางรถไฟและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคตครับ
2: ส่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะเช้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุถนนกำแพงเพชร7จุดเกิดเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206ซึ่งทางพลตำรวจตรีทวัชเปิดเผยนะคะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นมีปริมาณรถจำนวนมากอยู่แล้วจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยของปัญหาและจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางข้ามทั้งหมดขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟและกทม.เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันและขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หยุดรถก่อนเส้นเหลืองและไม่หยุดรถในระยะ5เมตรก่อนทางข้ามค่ะซึ่งต้องการสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะทางข้ามรถไฟแต่รวมถึงทางม้าลายและพื้นที่สัญจรของคนเดินเท้าทั้งหมดด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อมกับย้ำนะคะว่าตำรวจกวดขันการกระทำผิดจราจรในทุกมิตินอกจากนี้สั่งการให้ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและเข้าช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติค่ะส่วนปัญหาสัญญาณไฟจราจรที่ไม่สอดคล้องกับสัญญาณเตือนของรถไฟเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟ

0: จราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนแต่ก็ยังพบว่าประชาชนบางส่วนยังคงฝ่าฝืนซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีคำสั่งด่วนนะคะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟส่วนกลางและพนักงานควบคุมรถโดยขอความร่วมมือจากปปส.ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาทำการตรวจสำหรับช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานสถานีกั้นถนนรวม50คนและช่วงบ่ายก็จะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟอีก70คนค่ะทางนี้จะประชุมเพื่อลงตรวจปัสสาวะพนักงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใน15วันนับจากนี้โดยเฉพาะพนักงานขับรถไฟทั้ง951คนที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีการตรวจปัสสาวะให้ครบทุกคนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สุริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับว่าขณะนี้ครับสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้สน.มักกะสันพูดคุยรายละเอียดกับญาติตนเองมีหน้าที่ตรวจสอบเพียงเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวเท่านั้นซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตเราตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบก็คือข้อมูลของญาติครับเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA แล้วก็ติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่นะครับพลตำรวจตรีวิรุณบอกว่าไม่ครบโดยมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงครบทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดครับขณะนี้ยังระบุได้ไม่ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีการติดต่อมาจากญาตินะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บร่างไว้ก่อนแล้วก็รอประชาสัมพันธ์จากญาติเหมือนการพบศพที่ไม่ทราบชื่อทั้งการเก็บหลักฐานตัวอย่าง DNA แล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยว่าญาติของเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบกับนิติเวชตายครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะสาวพนักงานก็เข้าแจ้งความว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารค่ะก็ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหายกระเป๋าเงินเตรียมจะไปถ่ายแหวนทองหายอีก 27,000 บาทบาดเจ็บก็ต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาค่ะนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีรถไฟพุ่งชนรถโดยสารได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันในวันที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและแจ้งความเอกสารหายค่ะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์และกระเป๋าทำงานหายไปพร้อมกับบัตรประชาชนใบขับขี่และก็บัตร ATM รวมไปถึงเงินสดอีก 27,000 บาทที่เตรียมจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้านที่โลตัสพระราม4นะคะซึ่งก็ขี่มุ่งหน้ามาทางเดียวกับรถเมย์คันเกิดเหตุกระทั่งเกิดรถไฟพุ่งชนรถโดยสารก่อนจะลากรถด้านข้างมาเกี่ยวรถจักรยานยนต์ซึ่งตนเองได้รับบาดเจ็บและรถก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากนั้นกระเป๋าที่ใช้ทำงานและเงินดังกล่าวได้หายไปด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ส่งตนเองไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรเวชและก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าแต่กรณีของตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าจะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง21วันทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตัวเองนายธนพลคงจิ

องนายกสภาทนายความก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่ควรได้รับหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ผู้เสียหายติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีเกษตรเบรกของงบกลาง 6,500 ล้านบาทใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์เหตุสตง.ทักท้วงไม่เข้าข่ายเรื่องเร่งด่วนครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรเดินหน้าจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และก็ปุ๋ยอินทรีย์แทนที่จะใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทและก็เตรียมเสนอที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับว่าเรื่องปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้กระทรวงนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.นั้นเมื่อวานนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ครับได้ทำเรื่องถึงปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเรื่องความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบจึงทำเรื่องขอถอนจากครม.ไปดูให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจะรู้ว่าควรจะพิจารณาอย่างไรต่อไปส่วนหากใช้งบกลางไม่ได้จะใช้งบจากส่วนอื่นหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้หรือไม่นายสุริยะก็บอกว่าเอาข้อสังเกตของสตง.ไปดูให้รอบคอบก่อนครับแล้วก็ค่อยดูว่าจะมีช่องทางไหนที่จะดำเนินการต่อไปได้ครับ
1: ชัยชนกไม่กังวลนะคะหลังจากเสรีพิสุทธิ์จ่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนปมเขากระโดงยืนยันว่ามีเอกสารครบค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกออกจากตำแหน่งเนื่องจากผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีไม่ได้ดำเนินการที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าตนเองไม่กังวลทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายส่วนมองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรย้ำว่าตนเองไม่กังวลเพราะว่ามีเอกสารสิทธิ์ทุกอย่างยืนยันในสิทธิ์ของตนเองซึ่งเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายมาสักระยะหนึ่งแล้วเลยไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างไรค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านครับประชุมทางการนัดแรกตั้ง3คณะตรวจสอบปปช.ปมศักดิ์สยามคดีหัวสว.และก็ที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้ครับว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยได้มีการลงนามตั้งวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าแต่ละพรรคที่มารวมกันนั้นก่อนการเลือกตั้งจะมีนโยบายหรือว่าจุดยืนที่แตกต่างกันไปซึ่งการมารวมกันเป็นฝ่ายค้านแต่ละพรรคไม่ได้ตัดสินใจมารวมกันเหมือนอย่างพรรคร่วมรัฐบาลแต่คิดว่าจะหาจุดร่วมกันในการทำความคาดหวังของประชาชนก็คือการตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนะแนวทางที่ดีขึ้นให้กับรัฐบาลระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านคือระบบการเมืองที่อันตรายมากแล้วก็จะเปิดช่องทางให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบริหารแบบปราศจากผู้ถูกตั้งคำถามและก็ตรวจสอบนะครับที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้นะครับจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน3ประเด็นที่เห็นความสำคัญในขณะนี้ครับก็ได้แก่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.คดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมามุมหนึ่งจะทำให้คำร้องนะฮะที่มีการจัดทำขึ้นมาแล้วเสร็จในเดือนนี้พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรครับประเด็นที่2คณะกรรมการชุดที่2ครับก็คือจะตรวจสอบกรณีการทุจริตในการเลือกสว.หรือว่าคดีหัวเลือกสว.ครับและประเด็นสุดท้ายคณะกรรมการชุดที่3จะตรวจสอบคดีที่ดินเขากระโดงซึ่งจะเป็นประเด็น

0: ที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ว่าจะใช้กลไกอะไรบ้างนั้นจะต้องให้แต่ละพรรคหารือกันก่อนครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าได้สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุว่าในขณะนี้มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ผู้นำสหรัฐระบุนะคะว่าหลังจากได้รับข้อเสนอสันติภาพใหม่จากอิหร่านก็ได้สั่งการไปยังกองทัพสหรัฐให้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านที่กำหนดไว้ในวันนี้แต่ขณะเดียวกันก็สั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทันทีหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการประกาศเรื่องแผนการโจมตีดังกล่าวมาก่อนนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยว่าผู้นำของกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ร้องขอให้เขาชะลอการโจมตีออกไปก่อนเนื่องจากมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสหรัฐและทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงภูมิภาคอื่นๆได้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่มีการหารือกันโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาเพียงว่าสหรัฐจะพึงพอใจหากสามารถบรรลุข้อตกลงที่ป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้และหากสามารถหาทางออกร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารเขาก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะนายทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีนะคะภายหลังจากกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมายืนยันว่าได้ส่งผ่านความเห็นของรัฐบาลอิหร่านไปยังฝั่งสหรัฐโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่แหล่งข่าวจากปากีสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาสันติภาพเมื่อเดือนที่แล้วยืนยันว่าได้ส่งข้อเสนอล่าสุดให้แก่สหรัฐแล้วแต่ยอมรับว่าความคืบหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาซึ่งและทุกฝ่ายก็เหลือเวลาจำกัดในการหาข้อสรุปให้ได้ค่ะ
0: มือปืนวัยรุ่น2คนก่อเหตุกราดยิงผู้คนภายในมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับมีผู้เสียชีวิต3คนก่อนที่มือปืนทั้งคู่จะจบชีวิตตนเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อิสลามแห่งซานดิเอโกซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในซานดิเอโกซึ่งตั้งอยู่ย่านคาร์โรมอนนะฮะเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตบริเวณด้านนอกอาคาร3รายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมัสยิด1รายและเจ้าหน้าที่ประจำมัสยิดอีก2รายส่วนมือปืนเป็นวัยรุ่นชาย2คนครับอายุ17ปีและ19ปีถูกพบเป็นศพอยู่ภายในรถยนต์ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นการยิงตัวตายเองสื่อท้องถิ่นรายงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงครับบรรดาของผู้ต้องสงสัยวัย17ปีได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าลูกชายหายออกไปจากบ้านพร้อมกับเพื่อนโดยทั้งคู่แต่งกายด้วยชุดลายพรางมารดาของผู้ต้องสงสัยบอกตำรวจด้วยว่าปืนจำนวน3กระบอกและรถยนต์ของเธอหายไปด้วยซึ่งในตอนแรกก็เกรงว่าลูกชายอาจจะพยายามฆ่าตัวตายในขณะที่ตำรวจพบจดหมายของผู้ต้องสงสัยทิ้งไว้รวมถึงข้อความที่เขียนไว้บนอาวุธปืนแม้เนื้อหาจะไม่ระบุเจาะจงเป้าหมายว่าจะโจมตีมัสยิดหรือว่าสถานที่ใดเป็นพิเศษแต่ก็มีลักษณะเป็นข้อความที่มีเนื้อหาเกลียดชังและต่อต้านมุสลิมครับ
1: ปิดท้ายกันสั้นๆที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลายังลุกลามค่ะล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มเกิน100คนแล้วทางด้านสหประชาชาติประกาศเกรงว่าการระบาดได้ขยายวงมากกว่าที่ตรวจพบค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ได้เพิ่มขึ้นเกิน100รายแล้วและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก390รายโดยทางการได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายเขตของจังหวัดอิตูริศูนย์กลางการระบาดซึ่งอยู่ติดกับประเทศรวันดาทำให้ทางการรวันดาสั่งปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการระบาดที่จุดผ่านแดนในเมืองบูคาฟูจึงมีชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาก็ข้ามพรมแดนเพื่อการค้าการรักษาพยาบาลและการศึกษาก็ต้องติดค้างขณะเดียวกันทางการได้อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางจากรวันดาเข้าไปยังคองโกได้โดยต้องผ่านมาตรการสุขอนามัยล้างมือด้วยสบู่และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิค่ะ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม

0: เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
1: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app

0: ระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำ
1: จัดจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลกผ้าโต๊ะไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
0: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
3: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
4: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
3: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
4: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
1: ุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชิป

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่อีสาน360องศาค่ะดีเจปังปอมปิยาพรพุทธดีนะคะจากอสมทอุดรธานีวันนี้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดนะคะและเราออกอากาศพร้อมกันค่ะอสมทอุดรธานีนะคะอสมทบุรีรัมย์อสมทนครราชสีมานะคะ3จังหวัดค่ะออกอากาศพร้อมกันนะคะจะเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับอีสาน360องศานะคะมีข้อมูลข่าวสารดีๆนำมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้มาทักทายกันนะคะ19พฤษภาคมค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการประกาศเตือนนะคะจากอุตุนิยมวิทยานะคะขออภัยเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตอนนี้นะคะทางภาคตะวันออกเชียงเหนือของเรานะคะเจอกันเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงนะคะพื้นที่ที่อาจจะไม่แข็งแรงใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณานะคะหรือว่าพื้นที่โล่งแจ้งค่ะเพราะว่าที่อุดรธานีก็เพิ่งมีเหตุนะคะเกิดฟ้าผ่ากันไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองนะคะอย่าอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากอสมทอุดรธานีเนี่ยแล้วก็รายการอีสาน360องศาค่ะ
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้าข่าวสำคัญทั่วภาคอีสานได้ที่ Facebook MCOT อีสาน
0: และในช่วงนี้นะคะอีสาน360องศาค่ะเข้าสู่ในช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
2: Talk of the TownTalk of the
0: Town ของเราวันนี้นะคะเราจะไปจังหวัดแรกที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะที่โคราชค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะคะจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่8ค่ะประจำปี2567รางวัลเพชรพระนครนะคะเดี๋ยวยังไงไปติดตามนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะคะกับพี่หญิงนุ้ยคุณอัญญาเปล่ากระโทกนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องปังปอนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางอสมทอุดรธานีค่ะดีเจหญิงนุ้ยคุณอัญญาจากอสมทนครราชสีมาค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันด้วย
3: ค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นราชภัฏในจังหวัดเราแต่ว่าก็คือเป็นข่าวสารของแวดวงมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นำมาบอกกันเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่พี่นุ้ยว่ามองแล้วเนี่ยมีคุณค่าและก็เขาเปิดรับนะคะในส่วนของน้องๆเยาวชนที่มีความสามารถทั่วประเทศกันเลยค่ะน้องปังปอนโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะโดยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมค่ะจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเรียกว่าครั้งที่8ประจำปีพุทธศักราช2569นะคะกับรางวัลเพชรพระนครซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนโคราชและคนอีสานของเราก็มีหลายท่านที่รับรางวัลนี้นะคะน้องปอนเพราะว่าที่บอกว่าก็มีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ส่งเข้าไปนะคะร่วมประกวดในรางวัลนี้ด้วยแล้วก็มีบุคคลที่ทรงคุณค่าบุคคลที่มีความสามารถในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหลายๆท่านในโคราชและในอีสานของเราเนี่ยก็เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเหล่านี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลค่ะผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมในสาขาต่างๆซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็การสรรหาการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการสรรหาหรือคัดเลือกนะคะซึ่งต้องบอกว่าได้มีการบ่งบอกนะคะเป็นระดับเยาวชนแล้วก็ระดับประชาชนทั่วไปค่ะน้องปอนโดยจากที่เรียกว่า มีการจำแนกสาขานะคะในแต่ละสาขาแตกต่างกันค่ะทั้งในส่วนของสาขาทัศนศิลป์สาขาดุริยางศิลป์สาขาศิลปะการแสดงสาขาวรรณศิลป์สาขาศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะสาขาคหกรรมศิลป์สาขาในส่วนของศาสนาและก็ขนบธรรมเนียมประเพณีสาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสาขาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะคะและก็มีสาขาการพัฒนาท้องถิ่นนะคะและก็ปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียงสาขาบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสารวมถึงสาขากีฬาและนันทนาการ

0: ด้วยค่ะโดยทางในส่วนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะโดยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยก็คือขอเชิญชวนคนที่สนใจนะคะทั่วประเทศเลยค่ะน้องปังปอนมาร่วมกันนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าส่งผลงานของบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะประจำปีพุทธศักราช2569นะคะให้เขาเรียกว่าแต่งตั้งนะตั้งแต่ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยส่งมาได้นะคะจนถึงในวันที่20พฤษภาคมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มาส่งก็เลยอยากจะนำข่าวนี้เนี่ยมาย้ำกันนะคะว่าเขาให้ส่งถึง20พฤษภาคมนี้นะคะ โดยสามารถที่จะดาวน์โหลดรายละเอียดตามที่พี่นุ้ยได้ส่งเป็นรูปภาพนะคะให้กับน้องปอนไปนะคะ ซึ่งสามารถสแกน QR code ได้นะคะหรือจะไปดูรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะซึ่งก็บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญแล้วก็จริงๆเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่นโคราชเราเนี่ยเพลงโคราชก็เคยได้รับค่ะน้องปังปอนนะคะแล้วก็ทางหมอลำทางอีสานเนี่ยก็เคยได้รับเช่นกันนะคะเรียกว่าเป็นการแสดงหมอลำพื้นบ้านอย่างเงี้ยก็เคยได้รับรางวัลเพชรพระนครเช่นกันดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะขอย้ำเตือนนะคะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมสาขาต่างๆที่พี่นุ้ยได้เกริ่นไปเนี่ยอยากจะให้ส่งผลงานเข้าไปประกวดกันเยอะๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาขาการแสดงสาขาทัศนศิลป์หรือว่าหัตถกรรมพื้นบ้านหรือปรัชญาชุมชนท้องถิ่นต่างๆภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ควรคาดแก่การอนุรักษ์แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆและเยาวชนเนี่ยก็สามารถที่จะสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมเหล่านี้ให้อยู่คู่สืบไปได้นะคะดังนั้นรางวัลเพชรพระนครจึงถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลค่ะน้องปอนที่การันตีในเรื่องของความสามารถของเยาวชนและบุคคลที่ควรจะยกย่องและเชิดชูให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในเรื่องของการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่อไปค่ะ
1: ค่ะจริงๆรางวัลนี้อาจจะไม่ใช่รางวัลเฉพาะตัวบุคคลด้วยเนี่ยเพราะว่าจริงๆในส่วนของจังหวัดหรือว่าหน่วยงานเนี่ยอยากจะให้ส่งกันเยอะๆเพราะว่าบางทีเนี่ย ในส่วนของเราเห็นคุณค่าของคนคนนึงอยากจะให้สืบสานต่อยอดกันไปนะคะ
0: ใช่ใช่น้องปอนเพราะว่าจริงๆแบบโดยเฉพาะทางอีสานเราเนา
1: ะ
0: จริงๆน้องปอนเห็นไหมว่าวัฒนธรรมเรามีเยอะมากทั้งเรื่องหมอเพลงหมอลำเนา
1: ะ
0: การแสดงหมอลำลำกรพื้นบ้านอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของผ้าการแต่งกายผ้าทอต่างๆนะคะแล้วก็ศิลปะการแสดงต่างๆเนี่ยโอ้โหพี่นุ้ยว่าเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครในอีสานเราดังนั้นอยากจะขอเชิญชวนแล้วกันนะคะ
1: ค่ะก็สำหรับใครที่สนใจหรือว่าเห็นนะคะความสำคัญของบุคคลที่ควรค่าแก่การที่จะต้องอนุรักษ์เรื่องของความรู้ภูมิปัญญาเอาไว้ก็ให้ส่งเข้าไปได้นะคะถึงวันที่เท่าไหร่นะคะพี่นุ้ย
0: ถึงวันที่20น้องปอนรีบๆกันหน่อยเถอะเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนกับอยากจะให้มาย้ำว่าอยากจะให้ส่งผลงานกันเข้าไปค่ะเพราะว่าเขาอยากที่จะได้เห็นผลงานทั้งของโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยน้องปอนเขาอยากให้ส่งกันเยอะๆนะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลที่จริงๆบางทีเขาทำงานเพื่อสังคมอย่างเช่นปราชญ์ชุมชนอย่างเงี้ยบางคนเขามีปรัชญาเขามีเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาถ่ายทอดให้ความรู้คนอื่นแต่อย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเผยแพร่หรือการนำมาสู่สังคมแต่ว่ารางวัลนี้จะเป็นการเชื้อชูให้เขาเนี่ยได้สู่สายตาประชาชนและให้คนได้รับรู้กันว่าจริงๆคุณค่าของวัฒนธรรมหรือว่าปราชุมชนปราท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยก็สำคัญเช่นกันดังนั้นก็รีบๆกันค่ะส่งมาได้ถึง20พฤษภาคมนี้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาย้ำกันขอเชิญชวนทุกๆท่านที่สนใจหรือว่าใครที่อยากจะส่งเข้ามาก็รีบๆกันได้นะคะ
1: ค่ะต้องขอบคุณพี่หญิงนุ้ยนะคะมีข้อมูลดีๆนำมาฝากกันด้วยทางนั้นเป็นยังไงบ้างคะฝนตกหรือเปล่าพี่
0: ปล่อยน้องปอนเมื่อกี้เห็นน้องปอนไออยู่แบบโอ้น้องปอนอาการปอนกับพี่นุ้ยไม่ต่างกันเลยมีความฟุดฟัดขึ้นจมูกแต่ว่าเมื่อกี้พี่นุ้ยได้จะมองละเลยรอดเลยรอดเออนะดูแลสุขภาพด้วยน้องปอนเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นสายภูมิแพ้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็เข้าใจกันอยู่นะคะ
1: ได้ค่ะทางนั้นก็ดูแลสุขภาพวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยค่
0: ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยน้องปอนเช่นกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับพี่หญิงนุ้ยนะคะคุณอัญญาเปล่ากระโทค่ะบอกเลยว่าสำหรับข้อมูลนี้นะคะโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมรางวัลเพชรพระนครนะคะถือว่าเป็นรางวัลที่ดีนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นสิ่งที่

0: อยากจะให้หลายคนนะคะที่มีข้อมูลหรือว่ามีผู้ที่เหมาะสมนะคะกับรางวัลนี้ร่วมส่งผลงานกันเยอะๆนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆเรื่องราวข่าวสารจากนครราชสีมานะคะกับช่วงของ Talk of the Town ค่ะ
1: Talk of the TownTalk of the
0: Town นะคะจังหวัดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่บุรีรัมย์นะคะทางบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะพาไปเยือนอุโบสถสุดแปลกตาบนดินแดนภูเขาไฟโบราณนะคะณวัดเขาพระอังคารนะคะอ่ะเดี๋ยวไปติดตามนะคะจากพี่ดีเจปล่อยฝนขวัญเรือนค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีน้องปังปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะรอยฝนขวัญเรือนจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะ
0: พี่ฝนค่ะบุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างคะวันนี
2: ้วันนี้ฉ่ำนะคะฉ่ำ
0: ตั้
2: งแต่เช้าเลยค่ะฉ่ำนะคะวันนี้ฉ่ำมากค่ะนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังฉ่ำค่ะมืดมาอีกแล้วน่าจะรอบสองรอบสามนะคะ
0: เรียกว่าตกทั้งวันเลยใช่ไหมคะ
2: น่าจะใช่ค่ะวันนี้เพราะว่ามันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเช้ามันก็คลุ้มๆแล้วก็ฝนในตัวเมืองเนี่ยตกตั้งแต่เช้าแล้วก็ห้วยราดเนี่ยสายๆแล้วก็เมื่อสักครู่ช่วงเที่ยงๆเนี่ยโอ้ตกหนักมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คลุ้มนะคะก็อาจจะตลอดทั้งวันก็ได้ค่ะช่วงนี้
0: แต่ก็ถือว่าฝนตกนะคะแต่ว่าอากาศก็ถือว่าดีนะดีกว่าร้อนนะหนูว่า
2: อากาศดีค่ะ
0: อากาศดีๆแบบนี้นะคะพี่ฝนเลยจะชวนไปเที่ยวที่ไหนคะวันนี้
2: อากาศดีๆฉ่ำๆแบบนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังมาเที่ยวค่ะเที่ยวที่อุโบสถสุดแปลกตานะคะบนดินแดนภูเขาไฟโบราณนะคะวัดเขาพระอังคารนั่นเองค่ะไปดูความสวยงามเหนือการเวลานะคะที่ตั้งอยู่บนเนินเขานะต้องฟังแล้วแบบจินตนาการไปด้วยนะถึงจะแบบนึกภาพออก
0: นะ
2: เป็นเนินเขาเป็นเนินภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนะคะไฮไลท์เด็ดๆเลยค่ะนะคะที่ไปแล้วต้องแบบตื่นตาตื่นใจเนี่ยเพราะว่ามันมีอุโบสถรูปทรงแบบแปลกตานะคะที่เขาสร้างทับซ้อนบนโบราณสถานเดิมนะคะซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะมีเจดีย์แบบ3ยอดตรังงานโอ้สวยงามค่ะแล้วก็บรรจุนะคะพระอังคารหรือว่าเท่ากระดูกนั่นเองค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลอุ่นใจจากคนที่ไปดูไปเที่ยวที่นั่นด้วยนะคะส่วนด้านในถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะพบกับพระประธานปางมันวิชัยค่ะและยังมีจิตรกรรมฝาผนังก็จะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัตินะคะต่างๆนะคะเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหสุดเลิศนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนรอบๆนะคะรอบๆพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปเรียงรายนะคะโอบล้อมไว้ถึง108องค์ถือว่าเยอะมากๆนะคะเรียงแบบโอ้สวยงามค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีใบเสมาหินทรายสลักนะคะแล้วก็ภาพศิลปะแบบธรวดีอายุกว่าพันปีค่ะพุทธศตวรรษนะ13ถึง14แล้วก็ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองนะมีจุดชมวิวปล่องนะคะภูเขาไฟให้ได้เช็คอินกันอีกด้วยอ่ะฉะนั้นนะคะใครที่มาเที่ยวที่บุรีรัมย์ยังนึกไม่ออกว่าจะไปที่ไหนก็อยากจะแนะนำมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือที่วัดเขาพระอังคารค่ะส่วนการเดินทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปนะคะที่วัดเขาพระอังคารก็ประมาณสัก78กิโลเมตรนะคะ
0: ค่ะแล้วในส่วนของการเตรียมตัวที่จะไปเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
2: ช่วงนี้ก็อาจจะต้องพกร่ม
0: ค่ะ
2: ช่วงนี้เพราะว่าอากาศไม่แน่ไม่นอนนะคะพกร่มก็กันทั้งแดดได้กันทั้งฝนได้นะคะทางที่ดีก็เนาะนะก็พร้อมกับเตรียมใจนะคะแค่นี
0: ้
2: ง่ายๆแล้วก็ไปเที่ยวกันได้ค่ะ
0: นายค่ะไม่ต้องมีการจองหรือว่าถ้าหากว่าเป็นคณะอะไรเงี้ยต้องติดต่อไหม
2: ไม่ค่ะเข้าไปเที่ยวชมได้เลย
0: วอล์กอินได้เลย
2: เปิดให้ได้ชมกันทุกวันเลยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะให้พี่ฝนค่ะฝากเชิญชวนอีกรอบนึงค่ะ
2: สำหรับใครที่อยากจะดูวัดอยากจะชมวัดแบบรูปร่างแบบน่าแปลกตานะคะก็ไปเที่ยว

0: ได้ที่วัดเขาพระอังคารค่ะนะคะการเดินทางก็แสนง่ายสะดวกสบายนะคะไปเที่ยวแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญคือเตรียมร่มไปด้วยนะคะ
1: โอเคค่ะน่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอยฝนขวัญเรือนะคะจากบุรีรัมย์มากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่ปอยฝนขวัญเรือนจินดาพงศ์นะคะจากอสมทบุรีรัมย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะที่บุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการเนี่ยอยากจะไปเที่ยวโซนบุรีรัมย์กันด้วยนะคะและนี่ก็คือในส่วนของ Talk of the Town จากบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวพักสั้นๆสักครู่ค่ะ
2: Talk of the Town
3: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
3: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
2: อีสาน360 องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน

0: รีสไตล์วาไรตี้ช่วงท้ายนี้นะคะฝากถึงคุณผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่อุดรธานีนะคะเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะ SME โกกีนค่ะในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะจะมีการอบรมสัมมนาฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะขอเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงค่ะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ SME โกกีนพลังงานสะอาดเปลี่ยนอนาคตเพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจบนพื้นที่ของพลังงานสะอาดนะคะในวันที่21พฤษภาคม 9:00 นเป็นต้นไปนะคะที่ห้องภาษากรชั้น3มนทาทิพย์ฮอลล์ค่ะซึ่งงานนี้บอกเลยว่าจะมีในส่วนของผู้ให้บริการนะคะติดตั้งโซล่าราคาพิเศษนะคะมีการแชร์นะคะเทคนิคแล้วก็ประโยชน์จากการติดตั้งโซล่าเซลล์นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจว่าทำไมนะคะเราต้องใช้คาร์บอนเครดิตนะคะทำไมต้องมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะแล้วก็มีความสำคัญกับธุรกิจแบบไหนยังไงนะคะอันนี้บอกเลยว่าไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะสำหรับในส่วนของการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็มามีส่วนช่วยนะคะกับธุรกิจของคุณนั่นเองนะคะก็เชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยค่ะ
1: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
0: ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณทุกพื้นที่ที่ติดตามนะคะลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: FM Club Radio 91.5 อุดรธานีย
1: ุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลการรถไฟแจ้งเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเช้านี้ผู้บาดเจ็บประมาทปีนข้ามแบริเออร์ตัดหน้าขบวนรถการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อที่จริงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุ

0: คลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 ของวันนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางการรถไฟอย่างกระชั้นชิดขบวนรถได้เปิดบูดเตือนและขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงจึงไม่สามารถหยุดรถได้อย่างทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวบุกรุกเองแล้วต่อตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีสร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่าพื้นที่เขตทางรถไฟมีรั้วหรือแบริเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายและห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลนั่นเองและป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศพอเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ตำหนิการรถไฟดูแลลูกน้องไม่ดีสูญเสียลูกชายไม่คุ้มค่านายสันติเขียววิจิตรพ่อของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่ในรถเมสายเปิดเผยว่าได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายลูกชายบอกว่ากำลังนั่งรถไปหาเพื่อนที่แยกพัฒนาการอีกเพียงแค่3ป้ายรถเมจะถึงจุดหมายแต่กลับเกิดอุบัติเหตุก่อนส่วนตัวมองว่าการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกชายของตนที่อายุยังน้อยและยังมีอนาคตอีกไกลรัฐบาลควรจัดการความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ไม่ใช่วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกส่วนตัวมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะองค์กรไม่ดูแลพนักงานของตัวเองให้ดีการใช้สารเสพติดของคนขับรถไฟไม่ควรจะเกิดขึ้นและขอตำหนิการรถไฟที่ไม่เคยติดต่อมาแสดงความเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวหายเงียบเหมือนลอยตัวและมองว่ารถไฟวิ่งบนรางถูกต้องแต่มีรถไปจอดขวางอย่างเดียวก็ไม่ถูกควรจะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการสูญเสียครั้งนี้ไม่คุ้มค่าเพราะลูกชายยังมีอนาคตอีกไกลหากโอนเงินมาให้ตน5ล้านแล้วค่าลูกของตนก็ไม่เอาด้วยหลังจากนี้จะนำเอกสารบันทึกประจำวันไปยื่นกับทางนิติเวชเพื่อรับร่างลูกชายบำเพ็ญกุศลที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีชัดชาติเปิดแคมเปญชิงผู้ว่าสมัย2กรุงเทพทำงานพร้อมขึ้นจอ LED 37ป้ายหลังนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ทีมชัชชาติเริ่มเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ด้วยการขึ้นข้อความบนจอ LED บริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงราบบ่อนไก่สวนป่าเบญจกิติฝั่งถนนดวงพิทักษ์รวม37จอภายใต้แนวคิดทำงานให้สนุกข้อความบนจอ LED เริ่มจากข้อความว่าเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังก่อนเฉลยเป็นข้อความหลักว่าเมืองสร้างโอกาสทีมชาติชาติสร้างความหวังทางนี้นายชัชชาติยังกล่าวถึงแนวคิดกรุงเทพทำงานในการลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยระบุว่าแนวคิดดังกล่าวมี2ความหมายคือเมืองที่ระบบทำงานเพื่อประชาชนและทุกคนต้องร่วมกันทำงานต่อเพื่อสร้างเมืองที่มีโอกาสและมีความหวังมากขึ้นย้ำว่าทีมทำงานด้วยความตั้งใจจริงไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังตำแหน่งหรือผลประโยชน์แต่มาด้วยความหวังที่จะทำให้เมืองดีขึ้นและเลือกทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะหรือด่าใครนายชัชชาติทิ้งท้ายว่า4ปีข้างหน้าต้องไม่ใช่เพียงการทำให้กรุงเทพดีขึ้นจากเดิมเท่านั้นแต่ต้องทำให้คนกรุงเทพเป็นเมืองที่สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้เนื่องจากเมืองทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีกรุงเทพจึงไม่ได้แข่งขันกับตัวเองอีกต่อไปแต่ต้องแข่งขันในระดับโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: ดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
2: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz

สวัสดีในช่วงรอบบ่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะที่ Mcord Radio FM 92ค่ะอสมทบุรีรัมย์วันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงเพราะๆนะคะสบายๆนะคะของพี่เบิร์ดค่ะนะคะรักเอ๋ยค่ะคุณผู้ฟังนะคะ1เพลงเพราะนะคะมาพร้อมกับโอ้โหนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็ตกมาพักใหญ่ๆนะคะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้บ่ายวันนี้ฉ่ำๆกันไปจริงๆฉ่ำมาตั้งแต่เช้าแล้วนะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะใครที่ฟังกันอยู่ค่ะอสมทเล่าสู่กันฟังได้แล้วก็อยากจะขอเพลงอยากจะฟังเพลงสำหรับบ่ายวันนี้ลองนะคะช่วยเลือกกันเข้ามาด้วยค่ะวันนี้มานะคะมาแบบตัวเป็นๆแต่ว่ายังไม่เห็นหน้าค่าตานะอุบเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยโชว์ช่วงเบรกต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าปลอยจะค้างเพลงเอาไว้หนึ่งเพลงนะคุณแชมป์นะขอเข้ามาเดี๋ยววันนี้เอาเป็นเพลงอื่นก็แล้วกันเนาะนะคะไม่เป็นไรนะเอาเป็นเพลงเดี๋ยวยังไงก็เข้ามาทาง Facebook Live ที่เราไลฟ์สดกันอยู่นะคะแล้วก็ขอเพลงใหม่เพิ่มเติมกันได้นะคะคุณเคนมาแล้วนะคะแล้วก็คุณป้าบันเทาก็มาแล้วพี่ดิเรกใช่มั้ยหรือยังไงนะคะดิฉันเห็นแวบๆนะก็คุณแม่บุญเรียนที่รักนะบอกว่าสวัสดียามบ่ายด้วยจะลุกกลอยคนงามคนสวยนะอากาศน่านอนจังนะสบายๆวันนี้ใครที่แบบว่าไม่ได้ทำงานก็อิจฉานะนอนฉ่ำๆกันไปเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังคงทำงานกันอยู่ก็นะฟังอสมทไปด้วยนะคะผ่อนคลายแบบเบาๆทำงานเพลินๆกันไปอย่าเครียดนะคะอสมท92ค่ะที่นี้แหละนะอยากจะขอเพลงอย่าลืมนะคะส่งเพลงเพราะกับเราได้ค่ะนะคะ044696089แล้วก็ในส่วนของ

ทางไลน์นะคะทางไลน์ MCOT FM 92รู้สึกว่าน่าจะมีต้นน้ำนะเห็นส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมเข้ามานะคะต้นน้ำสุราษฎร์ธานีวันนี้ฝนฉ่ำไม่เอ่ยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้มาเร็วนะนะคะรอชมคนสวยเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะนะคะแล้วก็มาแล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่ามารอน้องไดค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะเพราะว่ามีน้องๆนักร้องนะคะมาวันนี้มีโอกาสได้แวะมาโซนบุรีรัมย์นะคะมาจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยนะคะมาเที่ยวนะคะแวะมาที่อสมทนะคะ92นี่แหละอย่าลืมติดตามกันในช่วงเบรกต่อไปคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนเดี๋ยวมาดูเรื่องของราคาสินค้ากันก่อนนะคะเพราะว่าทางพาณิชย์เมื่อวานนะคะพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการลงพื้นที่นะคะไปติดตามค่ะนะคะติดตามเรื่องของราคาสินค้านะคะว่าในพื้นที่บุรีรัมย์เราในตัวเมืองมีการจำหน่ายนะคะสินค้าที่มันราคาสูงเกินไปหรือเปล่านะคะมีการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้ลงไปสำรวจนะคะก็มาดูกันนะคะว่ามีสินค้าประเภทไหนบ้างที่ขึ้นมีการปรับขึ้นปรับลงกันบ้างนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพก็บอกว่ามีปริมาณเพียงพอนะคะแต่ว่าเมื่อวานก็มีสินค้าบางชนิดที่มีการปรับลงนะคะก็คือสุกรนั่นเองค่ะหมูนะคะหมูมีชีวิตนะราคาลดลงกิโลกรัมละ1บาทนั้นยังไงก็นะยังลดนะ1บาทนะซึ่งนอกจากนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์เราเองก็มีห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็ร้านค้าในท้องถิ่นเนี่ยหลายร้านค้าก็เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีการจัดค่ะนะคะร่วมจัดโซนจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระคลาสครองชีพนะคะก็คือลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะประมาณ 20-50% เลยมากกว่า 1,000 รายการนะคะแล้วก็ร่วมจำหน่ายนะคะที่หน้าอำเภอนะคะทุกๆวันศุกร์ด้วยค่ะเพราะว่าก็จะมีการจัดในส่วนของสินค้าลดราคานะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะนะคะที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอค่ะนะคะเป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ปุ๋ยค่ะปุ๋ยเป็นยังไงมาดูกันนะคะมีการปรับขึ้นบ้างมากน้อยแค่ไหนราคาปุ๋ยยังคงทรงตัวค่ะเกษตรกรยังไม่มีความต้องการมากนักค่ะเนื่องจากยังไม่ใช่ฤดูกาลนะคะราคาปุ๋ยนะคะจะอยู่ที่อย่างเช่นถ้าเป็นสูตร46000นะคะก็1,000นะคะ130บาทไปจนถึง 1,350 บาทค่ะส่วนสูตร18460นะคะจะอยู่ที่ 1,500 บาทไปจนถึง 1,580 บาทค่ะส่วนสูตร0060ค่ะนะคะจะอยู่ที่ประมาณ830จนถึง930นะคะส่วนสูตร2100ค่ะราคานะคะ520บาทไปจนถึง700บาทส่วนสูตร151515นะคะราคาจะอยู่ที่1120บาทไปจนถึง1200บาทค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นสูตร1620 950บาทไปจนถึง1090บาทค่ะนะคะส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะก็มีประมาณเพียงพอนะคะราคาก็นะถ้าเป็นดีเซลจะอยู่ที่41บาท87สตางค์นะส่วนแก๊สโซฮอลซูเปอร์พาวเวอร์เนี่ยนะคะจะอยู่ที่51บาท96สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล E20 นะคะ37บาท47สตางค์แล้วก็แก๊สโซฮอล91 44บาท10สตางค์นะคะแล้วก็แก๊สโซฮอล95 44บาท47สตางค์อันนี้เป็นราคาของเมื่อวานนี้นะคะฉะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าไปพบเห็นนะคะการที่แบบว่ามีการจำหน่ายสินค้าราคาที่มันแพงเกินไปนะคะหรือเราคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนไปได้นะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ044-621-185นะคะ044-621-185หรือจะเป็นที่สายด่วน1569ก็ได้นะคะสายด่วน1569ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาฟังเพลงกันต่อนะคะเดี๋ยวปลอยเลือกเป็นอุษาสางให้ฟังอยากฟังเพลงอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะทางไลน์หรือจะเป็นทางหลังไมค์044-696089อยู่ด้วยกันช่วงนี้

นี่คืออุตสาสางนะคะหนึ่งเพลงพรอๆค่ะที่หยิบมาฝากกันในช่วงนี้นะคะรอบบ่ายๆค่ะมาพร้อมกับสายฝนนะคะแบบฉ่ำๆกันไปฝนเทลงมาอีกแล้วนะคะทางกระสังบอกว่าช่วงนี้ฝนตกเลยก็เลยเพิ่มเติมเข้ามานะคะเอาเป็นร่มสีเทาของวัชราวลีด้วยโอเคได้ค่ะแล้วก็คนสกราวยูไนเต็ดนะคะเห็นอินบ็อกซ์มานะคะแวบๆเมื่อสักครู่นี้บอกฝนตกไหมนะคะของทรีแมนดาโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้อย่างแน่นอนคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่กำลังมองหางานหรือว่านะคะน้องๆที่เรียนจบออกมาใหม่นะคะโอกาสดีมาถึงแล้วค่ะเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะซึ่งบุรีรัมย์ก็จะมีการจัดงานค่ะเป็นงานใหญ่ค่ะคนไทยต้องมีงานทำค่ะโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะฝากเชิญชวนไปถึงผู้ต้องการอยากจะมีงานทำในครั้งนี้ไปสมัครงานได้นะคะเพราะว่าตำแหน่งงานว่างรออยู่มากกว่า 1,000 อัตราเลยนะคะสมัครงานกับนายจ้างซึ่งนายจ้างจะมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะคะมากกว่า20แห่งเลยนะคะคุณผู้ฟังหรือจะมีคลินิกอาชีพแนวด้านการทำงานหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะทำงานที่ไทยมานานละเปลี่ยนนะคะอยากจะไปต่างประเทศก็มีนะคะลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศโอ้น่าสนใจมากนะคะไปช็อปสินค้าจากกลุ่มอาชีพนะแล้วก็ผู้พิการด้วยค่ะนะคะมีบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานแบบครบวงจรเลยส่วนน้องๆที่จะไปสมัครงานอย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เอกสารคือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิการศึกษารูปถ่ายจะเป็น1หรือ2นิ้วนะเอกสารอื่นๆถ้ามีนำไปให้พร้อมนะคะเพราะว่าการสมัครงานเอกสาร1ชุดต่อการสมัครงานต่อ1บริษัทค่ะนะคะใครคิดว่าเอ๊ะงานนี้มีตำแหน่งงานเยอะอยากจะสมัครเอาไว้สำรองนะคะเผื่อเลือกประมาณนั้นนะคะหลายๆบริษัทก็ต้องเตรียมเอกสารไปเยอะๆนะคุณผู้ฟังอ่ะอย่าลืมค่ะงานจะจัดในวันที่21นะเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นวันนี้ก็19แล้วนะคะจะได้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะ21พฤษภาคมนี้ค่ะตั้งแต่10โมงเช้านะคะจนถึง4โมงเย็นค่ะงานจัดที่โรบินสันนะคะบุรีรัมย์นั่นเองอ่ะใครสนใจในเรื่องของงานสมัครงานกันได้เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันค่ะตอนนี้บ่ายโมงกับอีก27นาทีเดี๋ยวเราส่งท้ายกับเพลงของ Tree Man Down ฝนตกไหมนะคะที่ขอเข้ามาหลังจากนั้นเราไปพักนะคะฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีกันครู่เดียวแล้วก็ช่วงเบรกต่อไปค่ะวันนี้เรามีแขกนะคะมาเยี่ยมนะคะจะเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันในช่วงเบรกต่อไปค่ะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOTFM 92
3: Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: ี่คือร่มสีเทานะคะเงินจากวัชราวลีค่ะพี่สาวนะคะอยู่อำเภอกระสังขอเข้ามานะคะบอกว่าเนี่ยน้องปลอยฝนกำลังจะตกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขอเพลงอะไรดีก็เลยเลือกเป็นร่มสีเทาโอเคจัดให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังนะคะทาง Facebook Live ที่เราไลฟ์สดกันอยู่เพราะว่าวันนี้จะหนาแน่นเป็นพิเศษนะคึกคักนะทั้งคึกแล้วก็ทั้งคักนะเพราะว่ามีน้องๆ นะคะน่ารักน่ารักนะมาเยี่ยมที่ อสมทบุรีรัมย์ของเราวันนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะมีเพลงด้วยนะเพลงภาวนาของ10 to 12นะคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวปล่อยดูให้นะคะเพลงก็ยังคงขอได้ค่ะนะคะหรือว่าอยากจะถามนะคะสำหรับน้องๆที่มาเยี่ยมอสมทในวันนี้ก็อาจจะคอมเมนต์มาได้ที่เพจของอสมทบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอสมทบุรีรัมย์ให้ปล่อยด้วยก็แล้วกันค่ะนะคะอ่ะวันนี้อย่างที่บอกว่ามาแบบว่าปัจจุบันทันด่วนมั้ย1112
1: ด่วนมากเลยคร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวอยากจะให้น้องๆแนะนำตัวกับคุณผู้ฟังด้วยว่าเอ๊ะเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรที่บุรีรัมย์
1: ได้เลยครับผม
0: ค่ะ
1: ผมแนะนำตัววงกันก่อนนะครับ7 8 9
2: Let's Roll สวัสดีครับพวกเราได้
4: สวัสดีครับโอโบครับ
5: สวัสดีครับชีสครับ
6: สวัสดีครับน้องเฟรมครับผม
0: เฟรม
1: พวกเราวงไดส์นะผมเป็นศิลปินฮิปฮอปตอนนี้มีบัสกิ้งแบบว่ามาทัวร์ทั่วไทยครับผม
6: ใช่15จังหวัด
0: ยังไงคะ
1: คือเราจะไปทัวร์ทั่วไทยเพื่อโปรโมทแฟนคอนทัวร์ของแฟนคอนคอนเสิร์ตของพวกเราครับเพื่อบอกว่ารู้จักทุกคนได้มากขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตพวกเราครับ
0: ก็คือน้องๆเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินทีป๊อป
6: ใช่ครับผม
0: ทีป๊อปที่ได้เห็นบอกว่าได้รับรางวัลการประกวดมาใช่ไหมคะ
6: ล่าสุดของแคสอวอร์ดครับผม
0: อะไรนะคะ
5: ของแคสอวอร์ด
0: อ๋อก็เลยได้มาแบบว่าแนะนำในเรื่องของการท่องเที่ยว
6: ใช่
0: ค่ะนะคะเอ๊ะเห็นบอกว่าวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่บุรีรัมย์เดี๋ยวให้น้องๆเล่าให้ฟังหน่อยว
6: ่
0: า
6: อ
0: ย่างไรกิจกรรม
6: อย่างที่พี่บอกไปว่าพวกเราจะมาDice Busking ทัวร์ทั่วไทยนะครับผมทั้งหมด15จังหวัดซึ่งบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดที่3ของพวกเราวันนี้ก็จะมี Busking ตอน 5:00 นนะครับผมที่ลานกิจกรรมช้างอารีนานะครับผมแต่ว่าของพวกเราวันนี้จะเป็นข้างในลานเพราะว่าเนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกก็จะย้ายไปในร่มนะครับก็ยังมากันได้อยู่นะถึงแม้จะฝนจะตกก็อยากให้ทุกคนมา
0: ได้อยากรู้จังว่า Dice Busking มันคืออะไรยังไง
6: ก็คือ
0: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมหรือยังไง
1: ได้ครับผมคือบัสกิ้งเนี่ยคือการฟิลเปิดหมวกครับผ
0: ม
1: บอกว่าเราจะร้องเพลงมีเต้นมีโชว์ให้ทุกคนดูครับผมและที่สำคัญคือเราชมฟรีได้ครับ
6: ใช่ชมฟรี
0: สำคัญเนาะคือฟรี
6: ใช่สำคัญมากอันนี้ต้องเย็นย้ำเลยใช่อ
1: ยากให้แบบว่าคนมาดูเราเยอะๆทั้งแบบว่าแฟนคลับเราเองแล้วก็คน

0: แบบว่าชาวบุรีรัมย์ด้วย
1: ใช่
2: แล้วเราอยากจะรู้จังว่าเอ๊ะเวลาร้องเพลงต้องร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยหรือยังไงคะ
1: คือถ้า
2: บางท่านไม่ออกอ่ะ
1: โดยปกติที่พวกเราไปโชว์งานแบบว่าโชว์บิดนะครับก็จะมีเครื่องเสียงไมค์แบบว่าหรือว่าเฮดเซ็ตเวลาเราก็พวกเราเป็นวงทีป๊อปที่จะทั้งร้องทั้งเต้นพร้อมกันเลยครับผมก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนแปลอักษรอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: หรออุ๊ยอยากจะเห็นจังเลยอ่ะ
1: อยากจะเห็นเลยหรอครับ
2: อยากจะเห็นแบบน้องๆให้พี่เห็นแบบเป็นขวัญตาได้ไหม
1: ขวัญตาได้เลยครับทั้งร้องทั้งเต้นพร้อมกันเลยเน
3: า
1: ะ
3: ต้องถามก่อนว่าพี่ชอบแบบเพลงแนวไหนคร
2: ับ
1: มีทั้งเพลงรักหวานซึ้งเพลงเศร้ากินใจหรือว่าจะเป็นเพลงมันตะลึงเลยนะ
2: แบบนี้บ่ายๆแบบตะลึงได้ไหม
1: ตะลึงโอ้บ่ายๆตะลึง
3: พี่ก็ต้องแบนแล้วแหละ
0: ฮะ
3: ก็มันไงใบๆตะลึงเลย
1: โอเคแล้วผมว่าแค่อกยังไม่เท่าไหร่นะ
3: แค่โอเคมันจะเป็นล็อกป๊อปนะ
1: ใช่
3: เป็นแนวล็อกด้วยนะ
1: แนวล
3: ็
1: อกแต่ว่าอยากเห็นเต้นด้วยไหมครับ
2: แบบยก
1: อ๋อยกเบาๆพอเนาะเพราะไม
2: ่สถานที่
1: สถานที่ได้ค่ะ
0: ไม่ปรึกษากันเลย
3: ได้
1: ไหมแค่อกได้ไหม
3: เราสามารถทุกอย่างอยู่แล้วเราเป็นแบบออ
1: ร์
3: เดอร
1: ์ชาจะได้ฝากเพลงกับชาวบุรีรัมย์ด้วยนะ
2: ใช่ใช่ว่ามีเพลงประมาณไหนมีเพลง
1: ทุกแนวเลยเยอะเลยครับพี่
2: ท
1: ุ
2: กแนวมีเพลงอะไร
1: มีทั้งหมด10กว่าเพลงแล้ว
2: 10กว่าเพลง
1: ใช่ขึ้นอัลบั้มที่2แล้วครับผมเอาไปฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับ
2: นั่นแหละวันนี้เสียดายเห็นไหมบอกว่ามาแบบ1112มาแบบปัจจุบันทันด่วนมากนะครับ
1: ไม่ถึง
2: 10ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ
1: คอนเฟิร์มเลยมาเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาเพลงมาฝากมาร้องสัก1บทเพลงแค่อกเน
3: า
1: ะ
3: น่าจะแบบอันนี้เป็นการแบบตั้งขี่
1: ท่านไม่ขี่อันนี้เป็นตั้งขี่
3: คล้ายๆก็ตุ้มสายกีตาร์อย่างเง
0: ี้ย
3: มันต้องอย่างไรวะ
1: ให้ไปโหวตเลย
0: 7

0: ส
1: ์โอ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะ
2: มีชื่อว่าแค่อกยังไม่เท่าไหร่ครับ
1: ใช่แค่อะไรนะ
2: แค่อกยังไม่เท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร
2: ่มันเป็น
1: ไม่เท่าไหร่แค
2: ่
1: อกไม่เท่าไหร่อ๋อๆ
0: เป็นพ้องกับแบบว่าเหมือนเราอกหักมาเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นแบบเรามาเล่นคำเป็นแค่อกยังไม่ถึงไหร่เลย
2: ใช
0: ่ใช่ก็ฝากเพลงด้วยนะครับสามารถไปฟังได้หรือว่าขอมาได้ด้วยที่อสมท
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีแน่นอน
0: มี
1: เอาไว้ให้เปิดใช่ไหมหรือยังไง
0: ฝากด้วยนะครับสามารถเปิดได้ อสมท
1: มีทั้งหมดกี่เพลงอะ
0: ตอนนี้เรามีทั้งหมดอัลบั้มแรกก็มี9เพลงครับผมแล้วก็ตอนนี้อัลบั้ม2ก็มี3เพลงและกับเพลงพิเศษอีก1เพลงที่พวกผมแต่งกันเองด้วย
1: ก็ประมาณ10กว่าเพลง
0: 13เพลงใช่ครับ
3: 13เพลงครับ
0: 13เพลงแล้วยืนนี่เรามีเพลงยืน
2: 9เออใช่9
0: ใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวกิจกรรมจะจัดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่นะ
0: ครับผมก็สำหรับ Dice Busking ทั่วไทยนะครับที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือจะจัดวันนี้เลยครับผมตอน 5:00 นที่ข้างในลานกิจกรรมอารีนาช้างอารีนานะครับผมก็ไม่หากันได้ใช่แต่ว่าตอนนี้ฝนตกก็ถ้าเดินทางก็อยากให้ทุกคนแบบเดินทางปลอดภัยระวังเปียกฝนแล้วก็ระวังไม่สบายกันด้วยนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าปกติทุกวันเนี่ยช่วงนี้จะไม่ค่อยมีฝนสักเท่าไหร่แต่เผอิญว่าวันนี
0: ้ต้อนรับเลย
1: ต้อนรับ
0: นะด่วนเลย
1: เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะซึ่งงานเนี่ยจะจัดช่วงเย็นของวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะสนใจอยากจะเข้าไปชมหรือว่าอยากจะเอาไปแบบให้กำลังใจน้องๆดรายนะคะก็ไปได้ทุกอย่างก็ต้องบอกว่าฟรี
0: เลยครับสำคัญชมฟรี
1: ไม่เสียสตุ้งสตัง
0: ไม่เสียสตุ้งสตัง
3: ค่ะเสียค่าน้ำมันไปนิดหนึ่ง
1: ค่าน้ำมันนิดหนึ่ง
0: อาจจะเสียเส้นนิดหนึ่งมาเจอก็มีตลกบ้างอะไรบ้าง
1: มีเพลงตั้ง13เพลงนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้เย็นของวันนี้ก็น่าจะได้ฟังน้องๆทั้ง
3: 10คนใช่ครับ
0: มีทั้ง10คนแล้วก็ได้หลายได้ฟังหลายเพลงเลยวันนี้น่าจะ10กว่าเพลง
1: มีทั้งหมด10คนแต่ว่าวันนี้มาที่อสมทมาแค่3นะคะ
0: ใช่เป็นตัวแทนครับผมวันนี้พวกเราเรียกว่าส่งสายกันไปด่วนเลยมีคนไปอีกเครื่องวิทยุด้วยอีกเครื่องวิทยุแล้วก็ไปเดินทูบครับผมไปเชิญชวนโปรโมทเพื่อมาบัสกิ้งตอนเย็น
3: อยากให้คนมาดูพวกเราเยอะๆครับผมเย็นนี
1: ้ค่ะนะคะ

0: อยากเห็นพวกเราแบบ10คนจัดเต็มเนี่ยนี่เลยมาดูที่
1: มาเลยนะครับเย็นนี
2: ้เย็นนี้มาได้เลยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับสถานที่แล้วเดี๋ยวอยากจะให้ฝากอัลบั้มของน้องๆฝากผลงานให้กับคุณผู้ฟังจะได้แบบว่าติดตามหลากหลายช่องทาง
3: นะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมก็พวกเรามีอัลบั้มแรกเพิ่งจบไปนะครับผมซึ่งชื่อว่าอัลบั้มชื่อว่า possibility นะครับผมมีทั้งหมด9เพลงนะครับผมก็ไปฟังกันได้ครับผมแล้วก็ตอนนี้พวกเราDICEนะครับกำลังจะขึ้นอัลบั้มที่2แล้วมี3เพลงนะครับซึ่งเพลงล่าสุดเนี่ยเป็นเพลงโซเดนนะครับผม
1: เ
3: ป็นเพลงแนวแบบ
2: โซเดนยังไง
1: มันจะเป็นเพลงแบบว่าเหมาะกับคนแบบว่าตื่นเลยครับผมแบบว่าคือฟังปุ๊บเนี่ยบ่าย
2: ๆ
1: ฝ
2: น
1: ตกฟังแล้วอุ้ยอย่างนี้นะครับอยากลองแบบว่าเปิดได้นะครับผมก็สามารถขอมาได้ให้พี่ปอยฝนแบบกาแฟกระเป๋า
2: แบบกาแฟกระเป๋าแบบจากที่แบบว่าโอ้ยฝนไปปล่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฟังแล้วแบบตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ฝนก็จะเป็นฝนหนักเลยใช่ครับผมก็ไปฟังกันได้ฝากด้วย
2: ค่ะ
1: แล้วก็จริงๆมีเพลงซีซั่นด้วยเป็นเพลงพิเศษที่พวกเราแต่งขึ้นมาเองนะครับให้แบบว่าให้แฟนๆแล้วก็
2: มันเป็นลักษณะยังไง
1: ซีซั่นเนี่ยก็จะเป็นเพลง
2: ให้ฟังหน่อย
1: พวกเราพูดถึงฤดูกาลครับผมฤดูกาลเป็นหลักที่พวกเรา
2: ได้ซีซั่นค่ะ
1: ที่แปลว่าฤดูกาลพวกเราก็จะพูดถึงแบบว่าช่วงเวลาสำคัญของไดส์ทั้ง10คนนะครับที่พวกเราเดินทางมาด้วยกันไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนรวมถึง สถานที่หรือว่าผ่านความรู้สึกต่างๆก็จะยังมีพวกเราอยู่เสมอบวกกับพี่ๆแฟนคลับของพวกเราที่ชื่อดอมชื่อว่าไพรส์ที่แปลว่ารางวัลก็แบบว่าเผชิญหน้าอยู่ด้วยกันมาตลอดครับผมเป็นแนวนั้นก็ไปฟังกันได้เป็นเพลงเพราะๆเหมาะกับบรรยากาศ
2: อยากฟังเดี๋ยวอยากฟังอ่ะ
3: ได้เลย
0: อยากฟังแบบไม่ฟังสดๆหรืออยากฟัง
2: ฟังแบบสด
0: ๆ
2: ฟังก่อนเพื่อนเลยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
2: เอาแบบสักนิดนึงอ่ะสักนิดนึง
1: ฮุกเนาะท่านฮุก
3: ได้ครับเอาไปเสียงตั้งคืน
2: เชีย
3: วันที่หัวใจมีโอเคนะ

0: ัน
1: วันนี้ค่ะ
0: โอ้นะคะน่ารักน่ารักเพราะมากมากนะคะเชื่อว่าทั้ง10กว่าเพลงเนี่ยโอ้โหนะรับรองว่าถ้าฟังแล้วโดนใจแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากถึงฝากน้องๆด้วยนะคะค่ำคืนของวันนี้ก็ไปชมกันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามน้องๆได้ที่ไหนบ้าง
1: สามารถติดตามพวกผมได้ทุกโซเชียลมีเดียเลยครับผมจะชื่อว่า dice.sunray แล้วก็ dice_sunray ครับมีทั้ง YouTube IG Facebook TikTok แล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับไปเสิร์ชกันได้ก็ติดตามพวกเราได้จริงๆยังมีกิจกรรมบัสกิ้งก็ยังมีตั้งหลายจังหวัดเลยนะครับอยากให้ทุกคนรอติดตามของพวกเราม
0: ีจังหวัดไหนบ้างมีจังหวัด
1: ตอนนี้พวกเราอยู่ในเฟสแรกครับผมก็จะมี9จังหวัดด้วยกันที่ผ่านมาพวกเราก็ไปชลบุรีบางแสนแล้วก็จะมีโคราชตอนนี้ก็บุรีรัมย์ครับผม
0: เดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไหนคะ
1: ขอนแก่นกันใช่ใกล
2: ้ๆอุบล
1: เราจะไปอุบลก่อนเราจะไปอุบลก่อนแล้วค่อยไปขอนแก่น
0: โซนอีสานโซนอีสาน
1: โซนอีสานภาคอีสานแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเหนือกันครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทีในโซเชียลมีเดียของเราเลยเพื่อผมพูดอะไรผิดไปครับ
0: ทุกแพลตฟอร์ม
1: ใช่ทุกแพลตฟอร์ม
0: สำหรับน้องไกร์นะคะ
1: ไกร
0: ์
1: ใช่ครับ
0: นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆมากๆเลยที่โออุตส่าห์แวะมาเยี่ยมอสมทนะคะซึ่งก็น้องๆก็จะได้ชมบรรยากาศในป่าอเมซอล
1: มันป่าอเมซอลชิวดีพี่ผมชอบบรรยากาศมาก
0: ใช่ไหม
1: ถ่าย TikTok เนี่ยสวยเลยนะบรรยากาศ
0: เคยเห็นไหมเคยเห็นไหม
1: เคยเห็นครับผม
0: บรรยากาศอันนี้โอ้โหนะคะยินดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในป่ายังไงก็น้องๆก็ยังมาเยี่ยมได้นะคะมีโอกาสเนาะมีโอกาสก็แวะมาได้เรื่อยๆนะถ้ามาส่วนอีสานนะคะยินดีต้อนรับน้องๆดรายมากๆเลยค่ะอ่ะแล้วก็ให้น้องๆฝากผลงานเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอสมทในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ที่เข้ามาชมทาง Facebook Live ด้วยแล้วก็ฟังอสมทอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะให้ฝากอีกรอบนึงอ่ะเชียร์
1: ก็ขออนุญาตฝากพวกเราไดซ์ทั้ง10คนด้วยนะครับก็ตอนนี้

0: วกเรากำลังอยู่ในการเรียกว่าเป็นทริปเดินทางใหญ่ของพวกเราก็คือ Dice Busking ทัวร์ทั่วไทยนะครับผม15จังหวัดซึ่งพวกเราจะมาชวนแฟนๆโปรโมทไปสำหรับแฟนคอนใหญ่ของพวกเราที่จะมีกันท้ายปีนี้นะครับ Dice The Entertainer The First Thailand Fan Con Tour นะครับจะมีทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือโคราชหาดใหญ่เชียงใหม่แล้วก็พิษณุโลกครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาหาพวกเรากันนะครับฝากได้ด้วยนะคะ
1: ฝากด้วยค
2: ่ะนะคะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบพระคุณน้องๆนะคะน้องๆไกรด้วยนะคะแล้วก็เย็นนี้คุณผู้ฟังก็อย่าลืมไปติดตามฟังไปให้กำลังใจน้องๆนะคะที่ช้างอารีนานะคะเริ่มประมาณตั้งแต่ประมาณน่าจะเป็นช่วง5 โมง
0: ถึง6 โมงคร
2: ับ อ๋อเวลาไม่นานไม่มาก
0: ใช่ใช่
2: ตอนแรกคิดว่าจะอยู่ถึงดึกๆ
0: ก็อาจจะเคลิ้มอาจจะมีเคลิ้มกันบ้าง
3: คร
0: ับผมได้มาสนุกกัน
2: ไปให้กำลังใจน้องๆได้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปส่งท้ายกันเอาไว้เลยนะคะงานจากนะคะงานจาก10 to 12นะจริงๆอ่ะว่าจะเปิดของน้องแต่ว่าพี่หาไม่ทัน
0: อ๋อได้เลยครับไม่เป็นไร
2: เดี๋ยวเป็นชั่วโมงถัดไปนะคะ
0: เดี๋ยว
2: จะเปิดให้นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆค่ะมีโอกาสเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมที่อสมทอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากเลยค
0: ่ะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งท้ายกันเอาไว้เดี๋ยวยังไงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่กับรอยนะจนถึง5 โมงเย็นเลยเพลงก็ยังคงขอได้เรื่อยๆนะคะที่อสมท92ของเราค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: หลายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลขอครม.ครม.ขอ16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่ง Work From Home 3วันบรรเทาจราจรช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMFนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวมทั้งอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการ

0: ชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หน่วยงานหัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทางนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมช่างเครื่องรถไฟให้การประเมินประสิทธิภาพพขร.ขณะปฏิบัติหน้าที่มีแค่ 60% ก่อนชนรถเมย์ผู้สื่อข่าวได้รับการรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิช่างเครื่องรถไฟในขบวนเกิดเหตุชนรถเมย์สาย206ให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเจ้าตัวมองเห็นรถเมย์เป็นป้ายโฆษณาแต่เมื่อมาถึงประมาณ300เมตรจึงพบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่จึงได้แจ้งให้กับนายสยมพรพนักงานขับรถไฟจากนั้นนายสยมพรจึงลุกขึ้นพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตนได้ก้มลงเพื่อดึงเบรกฉุกเฉินในระยะทาง100เมตรเช่นกันแต่ไม่ทันการให้รถไฟพุ่งชนเข้ากับรถเมย์โดยจังหวะที่เกิดเหตุตนพร้อมพนักงานการรถไฟอีกหนึ่งคนที่อยู่บนรถไฟล้มลงก่อนที่ทั้งคู่จะกระโดดลงมาแต่นายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่บริเวณจุดคนขับและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงมานายสิริภูมิช่างเครื่องยังเปิดเผยอีกว่าในสถานีแหลมฉบังซึ่งเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารมาด้วยซึ่งปกติจะต้องนำติดตัวขึ้นมาจึงได้ยืมวิทยุสื่อสารของตนทำให้ตนไม่รู้ว่านายสยมพรคนขับรถไฟจะได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหัวรถจักรเสียงดังมากยอมรับว่าตลอดเส้นทางมีการพูดคุยกับนายสยมพรบ้างแต่การตอบโต้ของนายสยมพรบางครั้งก็นิ่งเฉยทำให้ตนประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60%สุชาติขอโทษนักข่าวหลังปะทะคารมระหว่างสัมภาษณ์ภายหลังจากที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการปะทะคารมกันก่อนจะเดินชนไหล่ผู้สื่อข่าวจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนายสุชาติได้ให้ทีมงานติดต่อประสานไปยังสื่อมวลชนคนดังกล่าวเพื่อขอโทษและพูดคุยทำความเข้าใจก่อนที่นายสุชาติจะเดินลงมาจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีแม้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อไปหาผู้สื่อข่าวที่ปะทะคารมกันที่ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลทันทีที่มาถึงนายสุชาติได้ยกมือขึ้นไหว้ขอโทษกับผู้สื่อข่าวคู่กรณีพร้อมบอกว่าขอโทษครับพี่และจับมือพร้อมกับนั่งลงพูดคุยเคลียร์ใจระบุว่าพร้อมน้อมรับคำแนะนำและขอโทษอีกครั้งอาจมองคนละมุมขณะที่ผู้สื่อข่าวคู่กรณีกล่าวว่าไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องเล็กน้อยก่อนที่นายสุชาติจะยกขึ้นมือไหว้อีกครั้งและยกมือไหว้ไปที่สื่อมวลชนก่อนจะบอกว่าขอโทษสื่อมวลชนทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02

0: 4-3-9-9-0 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
0: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Peace
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

ลุยต่อชั่วโมงที่2นะคะฟังเพลงยาวๆกันไปต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าติดนะคะติดประชุมด่วนนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้ฟังเพลงแบบพลางๆไปก่อนเนาะนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หลายคนเอ้ยนะคะเวลาปลูกพืชปลูกต้นไม้ปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยจะให้ผลผลิตสักเท่าไหร่นะใบไม่ออกดอกไม่ต้องพูดถึงนะคะผลไม่ติดแน่นอนนะคะแม้บางครั้งคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยเราก็บำรุงแล้วบำรุงอีกมันไม่เห็นจะโตเลยประมาณนั้นแต่ว่าหลังจากนี้ลองเปิดใจค่ะคุณผู้ฟังลองเปิดใจเลือกใช้ดินเน่าดูนะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ก็จะช่วยฟื้นฟูดินที่เป็นดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะคะให้กลับมามีความร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชอีกครั้งนะคะด้วยตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาเพราะว่ามีจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยค่ะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง25ชนิดนะคะก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ทำให้ธาตุอาหารดูดซึมได้ทันทีค่ะส่วนการใช้งานง่ายมากนะคะเพียงดินเน่า1ขวดนะคะขนาด 1,000 มิลลิลิตรค่ะผสมน้ํา 200-500 ลิตรก็ฉีดพ่นลงดินสามารถที่จะใช้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5-7 ไร่ได้แบบสบายๆและช่วงนี้เป็นช่วงโปรด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินเน่า2ขวดเราแถมฟรีดินปรับมันไปเลย1ซองค่ะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่699

699บาทเท่านั้นนะคะ699บาทเท่านั้นค่ะนะคะสนใจสั่งซื้อโทรแบบด่วนๆเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้าอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ช็อปได้เลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนี่ยนะคะต่อด้วยไม่ไหวบอกไหวจากBoy Peacemakerค่ะ

0: ินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
1: ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
7: ติดตาม

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID M-Cut FM

นี่คือเรื่องธรรมดานะคะงานจากค็อกเทลแล้วก็มีดวงเดือนก่อนนั้นมีไปไม่ถึงโอ้หลายเพลงนะคะฟังเพลงแบบเพลินๆแถวๆหนองหงนะคะก็ขอมาด้วยเพลงเพราะนะคะแถวๆหนองขวางมาทั้งขวางทั้งหงนะคะแคนดงนะก็มาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าพี่ปลอยท่าจะยาวเลยนะคะฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็เลยเพิ่มเติมของพิเศษเข้ามาฝนตกที่หน้าต่างค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้หน้าฝนยุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะยุงเยอะนะคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายโดนยุงลายแค่ตัวเดียวกัดนะคะอาจจะไม่สบายแล้วก็ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะก็ต้องเสียเงินเสียทั้งเวลาต้องรักษานะคะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราป้องกันตัวเองด้วยสมาร์ทการ์ดสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงค่ะใช้งานง่ายใช้งานยังไงแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเองแสงไฟนีออนที่เป็นสีม่วงตัวนี้จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็จะโดนพัดลมเนี่ยดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้เลยเพราะว่าตัวตะแกรงของเขาเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรค่ะเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคุณได้ทั้งครอบครัวนะคะใครฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นค่ะในราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มนะคะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาด้วย1เครื่องราคา690บาทแล้วก็รวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,340 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้เราให้คุณจ่ายแค่990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีถ้าเกิดว่าเครื่องเสียมีปัญหาภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยย้ำอีกทีนะคะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นฝนตกที่หน้าต่างส่งท้ายก่อนพักฟังข่าวกันครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวยังไงกลับมาอยู่ได้กันต่อที่อสมท.92นะคะ

ขณะนี้เวลา 15:00 น.สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเอกนิติเผยมติครม.เห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสวงเงินรวม 176,000 ล้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังร่วมกันแถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันด้วยแบ่งเป็น3เรื่องคือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่จ่ายเดือนละ300บาทเพิ่มอีกเดือนละ700บาทรวมเป็นเดือนละ 1,000 บาทมาตรการที่ช่วยคนชั้นกลางคนทำงานมนุษย์เงินเดือนที่เจอค่าใช้จ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการต่อลมหายใจร้านค้ารายย่อยซึ่งทุกการใช้จ่ายไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ซื้อแต่เป็นการช่วยร้านค้ารายเล็กสำหรับแนวทางการลงทะเบียนจะเหมือนเดิมกับรอบที่ผ่านมาในส่วนของผู้ที่เคยลงทะเบียนจะมีการกดยืนยันอีกครั้งซึ่งระบบจะตอบรับทันทีในขณะที่คนใหม่จะต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนโดยต้องรอ3วันเพื่อนำข้อมูลใหม่ไปตรวจสอบกับกรมการปกครองโดย 13.2 ล้านคนแรกเป็นกลุ่มที่มาจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มจากที่เคยได้300บาทเพิ่มอีก700บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ซึ่งจะมีเงิน 1,000 บาทในการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าส่วนกลุ่มที่2ประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วย

0: วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการ60/40โดยจะได้เงินคนละ 1,000 บาทเป็นจำนวนไม่เกิน30ล้านคนระยะเวลาในการใช้จ่าย4เดือนคือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนครม.ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมรอคณะกรรมการตรวจลงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนชงรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วัน90กว่าประเทศรวมถึงยกเลิกประเทศที่มี1มากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันโดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆโดยนำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมโดยมติดังกล่าวส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทใดโดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้านทั้งนี้ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสำนักงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: COVID-19 ยังไม่หายไปไหนปี2568สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110%แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
9: MCOT Connect แอปพลิเค คชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
10: ทั้ง

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

2เต็มเพราะอยู่ด้วยกันชั่วโมงที่3แล้วนะคะวันนี้หลายท่านก็อาจจะเข้ามาหรือว่ารอติดตามนะคะทาง TikTok นะคะเมื่อไหร่จะขึ้นไลฟ์นะคะวันนี้มาช้าเผอิญว่าติดนะติดประชุมติดภารกิจแบบด่วนๆนะคะยังไงก็อยู่ด้วยกันตอนนี้ใครที่อยากจะเข้ามาชมผ่านทางTikTok นะคะก็อย่าลืมค่ะอสมท92นะคะกดติดตามให้ปล่อยด้วยกันแล้วกันแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะเพลงเพราะๆมีเพิ่มเติมเข้ามานะคะเห็นทักมาทางไลน์ด้วยพี่พรชัยนะคะพี่พรชัยบอกว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเย็นสบายนะคะก็เลยอยากจะฟังเจ้าสาวที่กลัวฝนน่าจะเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ได้ดีนะดีเจปล่อยฝนค่อนงามนะงามนะงามจนหมดนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่ชายเดี๋ยวปล่อยเลือกเป็นของพี่ก้องเนาะนะคะพี่ก้องกับเจ้าสาวที่กลัวฝนได้ไหมหรือยังไงได้ไม่ได้ยังไงก็นะคะส่งสัญญาณมาก็แล้วกันทางไลน์นะคะแล้วก็มีเท่าเดิมนะคะที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะคุณสารนะคะคุณสารบอกว่าวันนี้อยากจะฟังเพลงของลาบานูนโอเคตั้งเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะสองเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงที่คุณขอนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องราวสาระนำมาฝากกันนะคะนานๆทีเราจะมีสาระนะคะมานะคะคนบุรีรัมย์ตอนนี้หรือว่าคนที่ไหนก็ตามแต่นะคนที่ชอบย้อมนะย้อมผมสวยนะย้อมยังไงย้อมก็ต้องปลอดภัยใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำยาย้อมผมทุกวันนี้มันโอ้โหมีสารเคมีที่แบบเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะสารกลุ่มนะคะ PPD นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้แบบไม่ถูกวิธีนะหรือบางคนอาจจะเกิดแพ้นะคะสารเหล่านี้มันก็จะทำให้หน้าเราบวมได้แสบร้อนหรือว่าหนังศีรษะพุพองได้นะคะฉะนั้นมาเช็คนะคะมีวิธีเช็คนะเช็คชัวร์นะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนย้อมผมนะคะเราจะได้แบบปลอดภัยค่ะสวยอย่างปลอดภัยและมั่นใจนะคะใครบ้างที่ห้ามย้อมนะคะห้ามย้อมผมก็คือเด็กอายุต่ำกว่า16ปีอันนี้ไม่แนะนำให้ใช้นะคะรวมถึงคนที่มีแผลหรือว่าผื่นคันนะคะบนหนังศีรษะค่ะนะคะคนที่เคยแบบมีอาการผิดปกตินะคะหลังจากเราย้อมผมหรือว่าเคยแพ้นะคะนะคะสารต่างๆนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องระวังห้ามเลยนะคะใครที่แบบเซนซิทีฟนะคะแพ้ง่ายก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะคะถ้าไม่ย้อมเลยก็น่าจะปลอดภัยที่สุดค่ะนะคะแล้วเช็คยังไงนะคะเวลาเราซื้อนะคะซื้อเราก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์นะคะต้องมองหานะคะเลขค่ะนะคะเลขอะไรนะคะเลขจดแจ้งนะคะต้องมีนะคะเลขนะ10หรือว่า13หลักนะคะข้างกล่องนะคะเป็นเขาเรียกว่าเลขที่ใบรับแจ้งนะคะหรือว่าเลขที่จดแจ้งนั่นเองค่ะจะมี10หรือว่า13หลักนะคะต้องดูนะคะตรวจสอบนะคะที่ใบรับแจ้งใบจดแจ้งนะคะก็จะมีนะคะทางเว็บไซต์ต่างๆอันนี้ก็อาจจะใครอยากจะรู้ว่ามันของแท้มันยังไงก็ลองนะคะเพราะว่าเขามีเว็บไซต์นะคะให้เราเช็คได้นะคะฉลากไทยต้องครบค่ะมีอะไรบ้างมีชื่อผลิตภัณฑ์นะคะวิธีการใช้วันผลิตหมดอายุวันไหนนะคะชื่อผู้ผลิตต้องชัดเจนค่ะแล้วก็เราอาจจะต้องทดสอบการแพ้นะคะอาการแพ้อาจจะแต้มน้ำยาที่หลังใบหูนะคะหรืออาจจะเป็นที่ข้อพับแขนนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก24ถึง48ชั่วโมงค่ะนะคะถ้าเราไม่คันไม่แดงนะคะก็ใช้ได้นะคะห้ามย้อมคิ้วนะคะแล้วก็ขนตาค่ะเพราะว่าอันตรายมากนะคะสารเคมีมันอาจจะทำให้ตาเราอักเสบหรือว่าถึงขั้นตาบอดได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วถ้าเกิดว่าเราย้อมแล้วมันมีอาการมีอาการแบบนี้ต้องรีบล้างออกแล้วก็หาคุณหมอนะคะอาการแบบไหนก็คือเวลาเราย้อมเนี่ยนะคะบางคนอาจจะแบบคันนะคะคันยุบนะแสบร้อนขึ้นมาทันทีเวลาที่เราย้อมอันนี้ต้องหยุดเลยล้างนะคะล้างแล้วก็ต้องรีบไปพบหมอนะคะมีผื่นแดงบวมพองนะคะมีน้ำเหลืองไหลนะคะอาการหายใจไม่ออกหน้าบวมตาบวมนะคะต้องรีบหาหมอเลยนะคะหาหมอแบบฉุกเฉินทันทีค่ะคุณผู้ฟังนะและคำแนะนำอีกอย่างนึงก็คือถ้าบางคนเวลาย้อมนะอย่าทิ้งไว้นานนะคะต้องล้างออกตามเวลาที่เขาระบุในคู่มือด้วยนะคะ

และอย่าแช่น้ำยานานเกินไปค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังนะคะหนังศีรษะเราเนี่ยมันจะพังเอาง่ายนะคะคุณผู้ฟังอ่ะฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบย้อมนะคะย้อมผมบ่อยๆนะคะเดือนละครั้งเนี่ยก็ถือว่าบ่อยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางคนอาจจะแบบนะและมีผมขาวนะผมงอกอะไรประมาณนี้อาจจะย้อมบ่อยมากๆอันนี้ไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังค่ะนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนย้อมผมจะได้แบบว่าสวยอย่างปลอดภัยค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข้อมูลดีๆนำมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะคะชั่วโมงที่3แล้วอยู่กับปรอยฝนจนถึง17นาฬิกาต่อด้วยเท่าเดิมเงินจากลาบานูนค่ะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อม

0: โทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID M-Cot FM 9

็นเพลงเก่าๆนะคะคนจะโดนทิ้งค่ะงานจากโบกี้ดอสนั่นเองนะคะหลายคนก็โอ้เป็นเพลงเพราะนะคะสมัยเมื่อเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นบางคนก็บอกว่าผมเกิดยังไม่ทันเลยนะประมาณนั้นอ่ะก็เลือกมาฝากกันนะคะเป็นเพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังหลายคนติดตามทาง TikTok Live นะที่เราไลฟ์กันอยู่ในช่วงนี้วันนี้อาจจะมาช้านะแต่ไม่เป็นไรก็ยังมานะคะปกติแล้วจะมาช่วงบ่าย2โมงนะวันนี้มาบ่าย3เลยเพราะว่าติดประชุมค่ะนะคะอยู่ได้กันจนถึง 17:00 น.เลยนะคะอสมท.92ของเราคุณผู้ฟังคะตอนนี้บ้านไหนที่เคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะคือไฟหน้าบ้านมันไม่พอนะคะไม่พอมันก็มืดใช่ไหมนะคะมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยด้วยทั้งอุบัติเหตุด้วยซึ่งบางจุดเนี่ยเราก็อยากจะติดไฟแบบเพิ่มนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเดินสายไฟมันก็วุ่นวายนะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยแล้วก็ค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนค่ะแต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์2,500วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง2,500วัตต์ค่ะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงเลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED จะเป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ว่าเขาจะให้แบบความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งสามารถที่จะใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรให้นะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะและยังปรับหมุนขออภัยค่ะปรับมุมนะคะได้แล้วก็กันน้ำได้นะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะคะไม่มีหวั่นแน่นอนส่วนเครื่องนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะฉะนั้นสนใจอยากจะได้นะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะคะซึ่งถ้าสั่งซื้อตอนนี้รับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ค่ะโคมไฟ LED อีก2อันไปเลยนะคะและมีแว่นกันแดดแบบคละนะคะเราให้แบบคละค่ะ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะโทรเลยที่02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันด้วยอยู่ที่100บาทเป็นประกันสินค้าให้นะคะยังไงก็อาจจะเข้าไปช็อปได้ที่ช็อปมาเนียเรามีสินค้าอื่นๆเยอะเลยให้คุณได้ช็อปกันอย่างเต็มที่จุใจอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะอยากจะได้นะคะในส่วนของเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ไปใช้กันนะคะโทรหาเราได้02-114-3990ค่ะ

พลงนี้ก็ฟังแล้วเนาะนะคะเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้มากๆเลยจันเจ้าเอ๋ยค่ะคุณผู้ฟังมีขอเข้ามานะคะทางตอนะคะฟังอยู่ทางกทมค่ะฝนตกเป็นหย่อมๆนะตกเป็นบางพื้นที่นะคุณผู้ฟังขอบคุณมากค่ะที่ติดตามฟังอสมท92ของเรานะคะเพิ่มเติมเข้ามาช่วงนี้เราเป็นสตริงค่ะขอมาเป็นของต่ายอรทัยถ้าเป็นของต่ายเนี่ยนะคะถ้าลูกทุ่งเพื่อชีวิตต้องเป็นช่วงเช้าช่วงของน้องเป้เลยนะคะ8โมงถึงเที่ยงนะส่วนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นจะเป็นสตริงทั้งหมดนะคะเริ่มมาตั้งแต่ใหม่นะคะใหม่แล้วก็กลางๆแล้วก็มีเก่าบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะแล้วแต่นะคะตามอารมณ์นะคะของคนจัดคนเปิดนะอยากฟังประมาณไหนแล้วก็คุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมช่วยเลือกมาค่ะอ่ะเดี๋ยวนะคะไปฟังของขนมจีนกันต่อแล้วก็พักฟังข่าวกันเลยชั่วโมงหน้าสุดท้ายแล้วยังคงช่วยเลือกเพลงได้นะคะ044696089

0: ณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินสั่งการครม.เศรษฐกิจรับข้อเสนอเอกชนไปขับเคลื่อนรายงานผลเป็นระยะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงแปลงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้เพื่อนักธุรกิจแต่หากภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบติดตามได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนออย่างไรภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมกรอพร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการ4ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลด้านการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านการลุกผุดศักดิ์การอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการส่วนการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีมอบหมายในประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีไปประสานงานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยืนยันในเวทีพูดคุยว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากศิริศักดิ์พร้อมพลโทอดุลคุยงานความมั่นคงเลื่อนลงจังหวัดชายแดนติดภารกิจเร่งด่วนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางลงจากตึกบัญชาการ1หลังการประชุมครม.พร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกล่าวถึงกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเลื่อนออกไปก่อนสาเหตุที่เลื่อนออกจากวันนี้เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจากเดิมที่จะลงไปดูการทำงานของสอปตว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะให้เกิดการประสานงานกับหน่วย

0: งานต่างๆพร้อมทั้งยอมรับว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมซึ่งตามนโยบายต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญอยากให้มีการบูรณาการการทำงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนายเสียศักดิ์ยังระบุว่าขณะนี้ฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้วว่าไทยมีการยกเลิก MOU 2544และจะมีการพูดคุยภายใต้กฎหมายอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรพร้อมทั้งยอมรับว่าในเร็วๆนี้จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ภายหลังจากที่ได้พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มาเป็นประธานตราดเร่งจับปลาหมอคางดำหลังพบหลายร้อยตัวในพื้นที่บ้านแหลมกลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดรายงานว่านางสาวหฤทัยแห่งประถมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดนำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราดผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่หมู่2บ้านแหลมกลัดตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดเพื่อจับปลาหมอคางดำที่แพร่กระจายอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนโดยเบื้องต้นคาดว่ามีจำนวนหลายร้อยตัวรายงานพบปลาหมอคางดำในจังหวัดตราดทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจจะถูกรุกรานและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำท้องถิ่นก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดตราดเคยมีประวัติการพบปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้ามาแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างแล้วแต่ในขณะนั้นยังไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจนกระทั่งล่าสุดทางอบต.แหลมกลัดได้รับแจ้งจากชาวบ้านและระดมกำลังเข้าไปจับปลาที่พบรวมกันอยู่จำนวนหลายร้อยตัวในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้จากฐานข้อมูลติดตามสถานการณ์ของกรมประมงล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายน2569ได้จำแนกพื้นที่ระบาดในประเทศไทยออกเป็นระดับต่างๆดังนี้พื้นที่ระบาดชุกชุมมาก9จังหวัดได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทรานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีสุราษฎร์ธานีและสงขลาพื้นที่ระบาดระดับปานกลาง8จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีพัทลุงและปัตตานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีทางไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รู้ขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรี

0: จ่ายเพียง499บาทเอาได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถขายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
1: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิ

ลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

ยต่อนะคะชั่วโมงสุดท้ายก็แล้วก่อนที่หลายคนจะเดินทางกลับบ้านเนาะนะคะช่วงนี้น้องๆก็เลิกเรียนเราด้วยนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะบางส่วนนะเลิกงาน 5:00 น.ค่ะพร้อมกันอย่าเพิ่งกลับนะตอนนี้ ส่วนทาง TikTok รู้สึกว่าจะค้างนะค้างสัญญาณนะคะสัญญาณไม่ดีเลยวันนี้โอเคนะคะแล้วก็ภาพรู้สึกว่าจะอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่ลิฟนะคะบอกว่าอยากจะฟังเพลงไม่ใช่ดาวด้วยของพี่ทัศนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูก่อนเนาะนะคะจะเปิดให้ฟังหรือว่าจะจบไลฟ์ไปก่อนนะคะยังไงมีทางเด็กเมืองตะลุงนะคะบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ประโคนชัยฝนตกอากาศดีก็เลยอยากจะฟังเพลงของพี่ต้อมให้ดีเจเลือกให้ได้ไหมนะคะให้ได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะเอาเป็นเพลงอะไรดีหรือว่าใครอยากจะรีเควสต์นะคะเพิ่มเติมได้นะคะทาง TikTok นะตอนนี้ก็จะมีรูปที่ค้างนะดีนะไม่อ้าปากค้างขอบคุณมากๆแล้วก่อนหน้านั้นมีของอันเดรียนะคะชื่อเพลงศพตาก็แนะนำมาแล้วก็ใจเหลือๆของดร.ฝูเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับรอยฝนที่นี่ค่ะ92กสมทบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ต้องเดินทางนะคะออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับก็ค่ำมืดนะต้องมีตัวช่วยดูบ้านค่ะวันนี้แนะนำนะคะให้รู้จักกับมิสเตอร์CCTV V360 ค่ะนะคะเอรุ่น A80 นะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดเองได้นะคะไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้มันวุ่นวายนะคะเพราะว่ากล้องรุ่นนี้สามารถที่จะเชื่อมกับมือถือได้เลยค่ะขอแค่มี Wi-Fi เท่านั้นนะคะคุณเปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะคะถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าตัวกล้องเขาจะมีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นแม้แต่ในที่มืดนะคะนะคะก็จะเป็นกลางวันกลางคืนจับภาพได้หมดเลยมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคุณที่บ้านเหมือนกับคุยวิดีโอคอลนั่นเองค่ะนะคะและตัวกล้องยังหมุนรอบทิศทางนะคะหมุนซ้ายหมุนขวานะคะได้มากถึง355องศาจะขึ้นจะลง75องศาไม่จำเป็นต้องติดหลายตัวเดียวดูรอบบ้านได้ค่ะและยังตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะแล้วจะส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือของคุณทันทีถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันผิดปกตินะคะกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นค่ะติดนอกบ้านนะคะกันน้ำกันฝนได้สบายมากทั้งหมดเราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทและโปรพิเศษนะคะสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยในราคาสุดคุ้มค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นนะคะสนใจ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปรีบช้อปเลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียห่างกันสักพักของไหวนะคะ

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

0: ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
2: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Greenรู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMcord Radio Go Green
4: เด็ดข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่

นี่คือยามไกลนะคะคุณผู้ฟังจากสาวสาวสาวคุณขอมามีความในใจนะคะของพี่ต้อมด้วยบอกว่าให้พี่ดีเจนะคะเป็นคนเลือกให้ก็นะเลือกเป็นมีเลือกเป็นความในใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ในส่วนของเพลงนะคะที่ขอมาพี่เป็นต่อบอกว่าอยากจะฟังเพลงเจตนายังเหมือนเดิมวันนี้พี่เป็นต่อมาช่วงสายนะช่วงสายสายๆนะจะหมดเวลาแล้วนะอ่ะยังทันได้นะคะพี่เป็นต่อแล้วก็นะคะเพลงที่ขอมานะคะเป็นเพลงบางเพลงเนี่ยปล่อยหาแล้วไม่เจอนะคะหาไม่เจอทางต่อนะคะที่ขอมาต้องขออภัยด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะมานะคะสำหรับใครที่หรือว่าบ้านไหนเนาะที่มีคราบฝังแน่นแบบล้างยากๆนะคะบางครั้งเราใช้สายยางธรรมดาล้างมันก็อาจจะไม่สะอาดนะต้องลากสายยาวด้วยนะคะก็ทำให้เราแบบเสียเวลาไปใหญ่นะคะฉะนั้นวันนี้เราก็มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะนั่นก็คืออัลตร้าโพไซดอน90บาเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันเลยแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บานะคะฉีดได้แรงไกลเท่าเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะจะล้างรถก็ได้ล้างพื้นก็ดีนะคะล้างกำแพงล้างแอร์แล้วก็ทำความสะอาดได้รอบบ้านเลยนะคะครึ่งเดียวจบค่ะและพิเศษสุดๆนะคะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนี้ปรับหมุนได้แบบทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากนะคะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองนะคะแล้วก็มีโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมในตัวนะคะล้างรถโดยเฉพาะก็มีนะคะแล้วก็ตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบามากแต่ว่าเขาจะทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สาย 100% เลยค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนไปเลยให้ใช้งานได้ต่อเนื่องจะไม่ต้องรอชาร์จนะคะและยังมีสายดูดน้ำที่ใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะนะคะพร้อมกระบอกทำโฟมด้วยหัวกล่องให้อุปกรณ์แบบครบชุดเลยค่ะนะคะในชุดนะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนก็990บาทแล้วนะคะและถ้าเกิดว่าคุณโทรมาวันนี้รับเพิ่มเลยค่ะกับกระเป๋าสวยๆ Hass Case มูลค่า890บาทรับไปเลยมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทค่ะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มเลยถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อไปแล้วเครื่องเสียมีปัญหานะคะภายใน2ปีเนี่ยคือส่งชิ้นใหม่เลยนะคะส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่คือไม่ต้องรอซ่อมนะคะฉะนั้นใครสนใจก็โทรได้ตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008นะคะโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและที่สำคัญคือมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะช่วงใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงเจตนายังเหมือนเดิมตามคำเรียกร้องที่เป็นต่อนะคะน่าจะขับรถอยู่ใช่ไหมถึงจะได้ฟังอสมท.ขอบคุณมากๆค่ะ

เพลงเพราะๆนะคะเป็นเสียงร้องของพี่ไทยค่ะพี่ไทยธนวุฒินะคะชื่อเพลงคนทั้งคนนะคะวันนี้น่าจะครบนะทุกเพลงที่ขอมาแล้วเรียบร้อยนะมีบางเพลงแบบเก่าๆเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะขอบคุณพี่เป็นต่อด้วยนะคะวันนี้มาช่วงท้ายขอบคุณเด็กเมืองตะลุงพี่พรชัยนะคะต้นน้ำด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายทางไลน์แล้วก็หลังไมค์หลายพื้นที่เลยแคนดงหนองหงหนองขวางนะคะแล้วก็นะอีกหลากหลายสถานที่ที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะคะคุณผู้ฟังกระสังนะคะกระสังแล้วก็ทางต่อด้วย TikTok นะคะกำลังใจที่ส่งกันเข้ามาเคาะจอเคาะใจนะคะจนถึงวินาทีสุดท้ายนะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้รอฝนคงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่บ่ายโมงตรงนะวันพรุ่งนี้ใช่มั้ยนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันบ่ายค่ะนะคะอสมท92ค่ะที่นี่ที่เดิมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยฝนตกทั้งวันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสิริพงษ์เผยยอดเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละกว่า2ล้านแจ้งใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟจะไม่นำมาพิจารณาโทษนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการดำเนินการตรวจสอบคดีรถไฟชนรถประจำทางว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งดำเนินการสอบสวนและชี้แจงให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยเนื่องจากในแต่ละวันจะมีหลักฐานพยานใหม่ๆรวมถึงคำถามจากสังคมเข้ามาเรื่อยๆทางกระทรวงจึงต้องเร่งตอบคำถามให้ได้ว่าพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับหรือไม่รวมถึงการที่คนขับเสพยาเสพติดเกิดจากความบกพร่องของส่วนใดนายกรัฐมนตรีขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วคาดว่าจะสรุปผลการสอบภายในวันนี้และจะรายงานผลมายังกระทรวงได้ในวันพรุ่งนี้ในส่วนของเงินเยียวยาจำเป็นต้องได้รับปฏิจากคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าไม่ต้องผ่านการพิจารณาของครม.เนื่องจากเงินเยียวยาจะเป็นในส่วนของกระทรวงที่จะดำเนินการเองมีของขสมก.และการรถไฟที่จะนำเงินจากกองทุนต่างๆมารวมกันตอนนี้ตัวเลขคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาทสำหรับการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟออกแถลงการโต้กลมรางเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถไฟนายศิริพงษ์ชี้แจงว่าการออกใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาและมีเวลา120วันในช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นการสอบสวนคดีนี้จะไม่นำเรื่องของใบอนุญาตที่ออกจากกลมรางมามีส่วนในการพิจารณาโทษผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดใจหลังนั่ง F-16 สัมผัสงานจริงนักรบทางอากาศลั่นมั่นใจศักยภาพทอ 1,000% ในการปกป้องน่านฟ้าไทยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเปิดเผยพลังร่วมทำการบินเครื่อง F-16 ว่าการขึ้นบินกับเครื่อง F-16 ทำให้รู้สึกและเข้าใจว่านักรบทางอากาศหรือนักบินไม่ได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ง่ายถือเป็นการทำงานที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งความพร้อมของผู้ที่ปฏิบัติการทางอากาศต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจความรู้ทักษะความชำนาญโดยเฉพาะเรื่องร่างกายนักบินและเครื่องบินให้ขึ้นไปทำงานบนอากาศแล้วยังต้องมีผู้ปฏิบัติงานในภาคพื้นคอยสนับสนุนทำให้อากาศยานพร้อมปฏิบัติงานโดยเฉพาะการควบคุมการแจ้งข้อมูลและการประสานงานได้ฟังวิทยุระหว่างการขึ้นบินทุกภาคส่วนทั้งหมู่บิน F-16 หมู่บิน T-50TS หน่วยงานจราจรทางอากาศล้วนทำงานประสานงานให้ข้อมูลเป็นระบบซึ่งหมายความว่ากองทัพอากาศไม่ได้มีเฉพาะนักบินแต่ต้องทำงานเป็นระบบทำงานอย่างมืออาชีพเมื่อถามถึงความมั่นใจต่อกองทัพอากาศในการปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของไทยพลเอกอุ

0: กฤษกล่าวว่า 1,000% และถ้าได้สังเกตวิธีคิดและพัฒนาของกองทัพอากาศที่ไม่ได้หยุดแค่ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้งานในกองทัพอากาศดังนั้นขอให้มั่นใจสำหรับตนแล้วให้ 1,000%ครม.ไม่ได้ฟันธงเรื่องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแค่รับทราบไม่ได้เป็นประเด็นหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าเป็นที่รับทราบแต่ไม่ได้เป็นประเด็นหารือกันในที่ประชุมครม.เป็นที่ทราบกันดีว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถ้าไม่ได้มีความจำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่นางสาวรัชดาต้องให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ลองพิจารณาดูและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นลองพิจารณาดูว่าจะทำอะไรต่อไปและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่แต่ถ้าไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นวันนี้ในที่ประชุมก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบ.ประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
11: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Proclean
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะปอสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วย

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cut Connect โทร044-696-089 จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ M-Cut Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: อะไรจะเดินเร็วขนาดนั้นล่ะหลวงพี่กระตามไม่ทันเลย
1: ฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cut FM 92

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธี

0: สำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
1: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-CotRadio Go Green
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์

ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

0: ไปกับเราได้ที่นี่ M-Quad Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์อสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: ัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มMCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
4: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผม

0: ไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
0: พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้มีประชุมครม.มีผลการประชุมหลายเรื่องนะครับที่เป็นความคืบหน้าอย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัสก็สรุปว่าเดินหน้าแน่นอนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผ่านครม.เรียบร้อยแล้วคุณเอกนิติก็บอกว่าจะใช้เม็ดเงินในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็170,000 กว่าล้านนะ 1.75 แสนล้าน
1: นะไม่ถึง 200,000
0: ไม่ถึง 200,000 เพราะเดี๋ยวจะต้องแบ่งไปให้กระทรวงเกษตรเขา
1: คือปุ๋ย
0: อะไรปุ๋ยคนละครึ่งอะไรกันโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่ว่าก็ปุ๋ยคนละครึ่งก็ไม่ถึง 10,000 ล้านนะเห็นว่าประมาณ 6-7,000 ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังคงจะมีส่วนอื่นๆอีกเพราะว่ากู้ตุนเอาไว้เนี่ย2,200,000 ล้าน
1: เดินหน้าโดยที่ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ
0: ถูกไหมคะก็เดินหน้าไปโดย ที่ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได้ให้สภาอภิปรายแล้วก็ลงมติเห็นชอบด้วยนะครับรัฐบาลก็
1: ทำได้ใช่ไหม
0: คะก็เห็นคุณประกรณ์แล้วก็ท่านนายกคุณพลากรอะไรก็ยืนยันว่ากฎหมายมีผลสมบูรณ์แล้วประกาศในราชกิจจาแล้ว
1: โดยไม่ต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ
0: ก็เขาก็บอกว่ากฎหมายมีผลโดยสมบูรณ์แล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยศาลรับฟ้องแล้วศาลก็ไม่ได้สั่งว่าให้ต้องชะลอการโครงการต่างๆที่จะดำเนินการไปก่อนนะก็ยืนยันว่าอย่างนั้น
1: ศาลสั่งให้ชี้แจงส่งเอกสารชี้แจงภายใน7วันแล้ววันนี้ก็มีการพูดในครม.เรื่องที่จะส่งเอกสารชี้แจงแล้วทีนี้มันศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไหมคะพี่ไพศาลเพราะว่าวันที่25ก็คือ20วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนแล้วอะค่ะศาลรัฐธรรมนูญยังบอกให้ส่งเอกสารภายใน7วันอยู่เลยวันนี้มันตรงกับวันอังคารเขาลงทะเบียนกันวันจันทร์ศาลรัฐธรรมนูญบอกให้ส่งเอกสารภายในวันอังคารส่งไปแล้วไม่ทำอะไรเขาได้อะ
0: ก็ส่งไปก็เดินคู่ขนานกันไปโครงการก็เดินไปแล้วก็
1: แต่เขาก็ลงทะเบียนแล้วเขาก็จะใช้เงินกันอยู่แล้ว
0: รู้สึกมันจะมีตัวอย่างของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะว่าถ้าเป็นกรณีพ.ร.ก.อย่างเนี้ยถ้าหากว่ามีการดำเนินการไปแล้วถือว่าแล้วศาลตัดสินนะว่าพ.ร.ก.ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นโมฆะไม่มีผลย้อนหลังเพียงแต่อะไรที่ยังไม่ดำเนินการเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกไปไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้ครับมันก็มีผลอย่างนั้นอันนี้ในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าศาลเห็นถ้าศาลลงว่าพ.ร.ก.นี้ขัดรัฐธรรมนูญผมว่านายกก็ต้องลาออกในทางเพราะว่าถืออันนี้คือกฎหมายการเงินแล้วก็รัฐบาลถือว่าทำผิดพลาดในการออกกฎหมายการเงินเนี่ยโดยที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือมันก็เท่ากับที่ถ้าสภาเขาเกิดตีตกขึ้นมานะอันนี้นายกต้องลาออกต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองก็แสดงว่าท่านนายกท่านก็คงจะคิดว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ยอม
1: คำพูดสำคัญ
0: ก็ตีความอย่างนั้นได้อย่างหนึ่งกับอย่างหนึ่งก็คือท่านก็คงมั่นใจว่า
1: ไปต่
0: ท่านคงได้ไปต่อครับ
1: คำพูดสำคัญอย่างหนึ่งของคุณเอกนิติก็คือการอนุมัติให้ใช้โครงการ 60-40 เนี่ยไม่เรียกว่าคนละครึ่งนะคะเรียกว่าโครงการ 60-40 เนี่ยที่จะให้ลงทะเบียนกันวันที่25ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการช่วยเหลือคนที่ ต้องเผชิญ

0: อัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นถึง 3% ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: อัตราเงินเฟ้อเราขึ้น 3% ก็คือของมันแพงขึ้นคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีทุนรอนคนที่ไม่มีเงินสำรองเน้นสำคัญที่สุดคือใครจะมาบอกว่าต้นเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยผิดวัตถุประสงค์ก็พูดถูกอะค่ะเพราะว่าเงินก้อนนี้คุณเอกนิติว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นแต่เป็นการช่วยเหลือในภาวะที่สินค้ามีราคาแพงค่ะ
1: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจประชาชนกำลังประสบวิกฤตอยู่ในเรื่องของค่าครองชีพก็เข้าไปดูแลเยียวยาช่วยเหลือ ก็เป็นไปให้สอดคล้องกับเรื่องวัตถุประสงค์ไปเพราะว่าถ้าไปพูดว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้มันก็จะผิดวัตถุประสงค์โครงการในรายละเอียดเนี่ยนะครับคุณลวรนท์แสงสนิทประหลัดเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงบอกว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวงเงินช่วยเหลือสูงสุดเนี่ย 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนระยะเวลาโครงการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69โดยประกอบด้วยนะครับ1กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในวงเล็บรัฐสนับสนุน 100% เพิ่มจากเดิมที่ได้รับคือเพิ่มขึ้นมา700บาทต่อคนต่อเดือนเพราะปกติเขาจะได้300อยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าในวงเล็บกรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปนะสิทธิประชาชนรัฐสวัสดิการเนี่ยก็ยังมีประกอบไปด้วยวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็มีเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรอันนี้ก็จะรวมอยู่ใน 13.18 ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ล้านคนนี้2ก็จะเป็นกลุ่มคนทั่วไปครับหรือสิทธิ60 40 30ล้านคนรัฐจะสนับสนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% วงเงินจากรัฐก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการอันนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม69คุณสมบัตินี่ก็คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พฤษภาคม69ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนละครึ่งเฟส 1-5 และคนละครึ่ง plus นะส่วนร้านค้าที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าเข้าร่วมร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางรถ3ล้อรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นแล้วก็มีร้านค้าเดิมกดยอมรับเงื่อนไข25พฤษภาคมถึง30กันยายน69ร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียน 25-31 กรกฎาคม69ทั้งร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่ผูกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย10มิถุนายนถึง30กันยายน69อันนี้เฉพาะเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะที่จะซื้อของในฟู้ดเดลิเวอรี่นะก็จะยกเว้นไม่สามารถใช้กับบริการ

การนวดสปาทำเล็บหรือทำผมได้การใช้จ่ายก็ช่วงเวลาใช้สิทธิ์นะฮะช่วงเวลาใช้สิทธิ์ช่วงเวลาใช้สิทธิ์ก็คือ6 นาฬิกาถึง5 ทุ่มนะตั้งแต่6 โมงเช้าถึง5 ทุ่มของทุกวันไม่เกินวันละ200 บาทเดือนละ1,000แต่ให้ใช้ได้วันละไม่เกิน200 บาท

0: ผ่านแอปแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือใช้ผ่าน G Wallet เท่านั้นไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้กรณีมีวงเงินเหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ในเดือนถัดไปเนี่ยสรุปคร่าวๆก็อย่างนี้นะครับก็ไม่แตกต่างจากที่เคยใช้กันมาครับก็เอาเป็นว่าเตรียมตัววันที่25ก็ไปกดลงทะเบียนกันสำหรับ30ล้านคนนะคิดว่าคงไม่ต้องแย่งฮะ
1: น่าจะได้ทุกคนมาหา
0: เพราะว่าสูงสุดที่เคยเปิดเนี่ยสูงสุดที่มาลงทะเบียนเรียกว่ารอแล้วรออีกเนี่ยมันก็ประมาณไม่เกิน29ล้านคน28ล้านคนกว่าๆอายุ18ปีขึ้นไปนะคนไทยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรทำนองเนี้ยที่เคยทำเนี่ยคนละครึ่งพัดเนี่ยสมัยลุงตู่เนี่ยทำเนี่ยลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ28ล้านกว่าๆไม่ถึง29ล้านเพราะฉะนั้น30เนี่ยเชื่อว่าพอไม่มีปัญหายังไงก็ได้หมดทุกคนถ้าต้องการที่จะใช้สิทธิ์นะยกเว้นแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีแล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะนอกจากเรื่องต้องเรียกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือนะคะ60-40แล้วเนี่ยเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ทวงถามมาหลายรอบนะคะปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายโดยอาศัยช่องว่างก็คือฟรีวีซ่าแล้วก็อยู่ประเทศใดไทยได้ถึง90วันขนาดสมาคมท่องเที่ยวที่เขาก็มีรายได้เพิ่มจากการที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวเขายังรับไม่ได้แล้วก็บอกปกติแล้วคนมีงานมีการทำอ่ะเขาไม่อยู่กันเกิน20วันหรอกโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนั้นแหละ30วันนี้ก็เหลือแหล่แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมติครม.ค่ะยกเลิกฟรีวีซ่า90วันให้กลับไปใช้กฎระเบียบเดิมก็คือประเทศไหนก็ประเทศนั้นเลิกเลย60วันนะคะฟรีวีซ่า60วันคนแถลงวันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ90ประเทศนะคะตอนที่เราให้เราให้90ประเทศเลยรวมถึงยกเลิกอีกบางประเทศที่มีวีซ่ามากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันค่ะกลับไปใช้หลักการเดิมเลยการที่เราให้60วันกับ90ประเทศเราเริ่มต้นเมื่อสมัยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเราเพิ่งเริ่มเมื่อตอนหลังเลือกตั้งปี66นี่เองค่ะก่อนหน้านั้นในสมัยบิ๊กตู่เนี่ยทางความสภามั่นคงทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่อนุญาตเลยตอนนั้นเราก็มีปัญหาหลังโควิดนักท่องเที่ยวหายปุ๊บใครก็อยากได้นักท่องเที่ยวเพิ่มแต่ฝ่ายความมั่นคงบอกเป็นไม่ควรอย่างยิ่ง ประเทศที่มีพลเมืองเป็นพันล้านคนสามารถจะทะลุทะลวงเข้าประเทศไทยได้ใจแน่เราเพิ่งแก้กันเมื่อตอนปี66ตอนนี้บันทึกไว้เลยค่ะ3ปีหลังจากนั้นปี69กลับไปแล้วนะคะขั้นตอนจากนี้ก็มีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมตินี้แล้วทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันจะกลับไปใช้วีซ่าเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันค่ะสำหรับเกณฑ์การปรับปรุงวีซ่าใหม่คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยจะคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคง

0: และเศรษฐกิจในรอบด้านด้วยทีนี้ก็ตามลุ้นต่อนะคะประเทศที่เราคิดว่ามีปัญหาเนี่ยอย่างเช่นระบอบเกาะพะงันถูกยึดโดยอิสราเอลจากนี้ไปกลับไปจับตาดูค่ะว่าอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ในประเทศที่ได้วีซ่าประเภทไหน
1: จีน
0: เราต้องการนักท่องเที่ยวจากจีนแต่ก็เช่นเดียวกันนักศึกษานักท่องเที่ยวจากจีนก็อาศัยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยดาดเดือนไปหมดวีซ่าประเภทนักศึกษาของเด็กจีนที่เข้ามามาลงเรียนคอร์สภาษาไทยขอให้ได้ลงเรียนและให้ได้วีซ่านักศึกษาเหอะหลังจากนั้นก็ทำธุรกิจในประเทศไทยจริงอยู่ว่ายกเลิกฟรีวีซ่า60วันแต่สิ่งที่ต้องตามไปดูก็คือแล้วจุดอ่อนเด็กจีนที่อ้างว่ามาลงเรียนภาษาไทยและใช้ช่องว่างที่ทำธุรกิจคุณจะทำยังไงวีซ่านักเรียนจีนคุณจะให้เฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ
1: ที่เขาบอกว่าเร
0: ียนจริงจังหรือเปล่าย
1: กเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หมายถึงว่าถ้ามีวีซ่าอะไรแบบมาเป็นนักเรียน
0: วีซ่าอะไรต่อมีอะไร
1: กลับมาแบบ
0: กลับมา
1: เป็น
0: เข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลจากนี้ถึงเรียนว่าจะต้องมาดูรายละเอียดเช่นจากนี้ไปเราจะต้องตามดูที่อิสราเอลถูกไหมคะอิสราเอลมีปัญหามากเข้ามายึดฝ่ายเข้ามายึดพังงานยึดภูเก็ตหรือใหม่อยากดูเหมือนกันว่าอิสราเอลเขาใช้กี่วันคะ
1: มันจะเป็นเรื่องของการ
0: แต่ละประเทศ
1: แต่ละประเทศไปเขาให้เราเท่าไหร่เราให้เขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ถูกต้อง
1: กับจีนก็เหมือนกันจีนเขาเปิดฟรีวีซ่าให้เราเท่าไหร่เราจะเปิดฟรีวีซ่าให้เขาเท่าไหร่
0: นักท่องเที่ยวจีน
1: มาเที่ยว
0: ไทย
1: มันจะเท่าเทียมกัน
0: นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยตอนนี้เท่าไหร่แต่ไทยไปจีนเนี่ยโอ้โหสนุกมากพี่ไพศาลจีนได้จากไทยมากๆๆทัวร์ตอนนี้ที่ขายดีที่สุดคือจีนเหตุผลเพราะราคา
1: เขาเปิดฟรีวีซ่าเลยใช่ไหม
0: ฟรีถูกและปลอดภัยไปทัวร์ก็ได้ไปเองก็สะดวกและปลอดภัยนี่อันดับหนึ่งในประเทศจีนโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคะโดยเฉพาะการจราจรฮะคนก็พันล้านจริงแต่เราไป10วันเราไม่เจออุบัติเหตุ
1: โครงสร้างพื้นฐานทางด้านทั้งระบบรางทั้งถนนอะไรก็ครอบคลุมมากนะ
0: คนเขาโดนจับจริงค่ะเขาจับจริงเขามีตำรวจและตำรวจจับจริงค่ะแล้วก็แม้กระทั่งนั่งในรถบัสอย่างที่เรียนไปนะคะพี่ไพศาลพอขึ้นมอเตอร์เวย์ปุ๊บถามว่าแล้วทำไมต้องรัดด้วยเขาบอกดูสิข้างหน้าเนี่ยกล้องทั้งหมด3ตัวข้างหลังอีก2ตัวจะเล่นไพ่ก็ไม่ได้ค่ะถ้าปูผ้าเมื่อไหร่เห็นหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรไม่ดีในรถไม่ได้เลยแล้วถามว่าเห็นไหมเห็นจริงนะคะส่งไปที่ศูนย์กลางจริงปรับจริงจ
1: ับ
0: จริงทุกอย่าง5ตัว
1: เขาสุ่มดูได้
0: รถบัสแค่30ที่นั่งมีกล้อง5ตัวค่ะเมืองไทยนี่จะขึ้นปุ๊บก็ปูผ้าแล้วถูกไหมคะที่นั่นไม่ได้เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เป๊ะมาก
1: ของเราห้ามได้อย่างเดียวครับห้ามนำทุเรียนขึ้นมาเพราะว่าทุกคนจะไม่ยอมแล้วก็ให้กินให้รับประทานที่ข้างนอกให้เรียบร้อยก่อน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่คิดว่าคงจะลงรายละเอียดในแต่ละประเทศดูในเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็เขาก็คงต่อรองกันสุดฤทธิ์นะคะเดี๋ยวจับตาดูอิสราเอลช่วงหลังทูตเงียบๆเดี๋ยวสนใจมากปกติทูตเขาเดี๋ยวก็จะไปปลายเดี๋ยวก็จะไปด้วยไปนี่ช่วงนี้เงียบมาก
1: ครับ
0: ไม่รู้คิดอะไรอยู
1: ่
0: ค
1: ่ะก็โอเคเป็นจังหวะที่ช่วงนี้สำหรับประเทศไทยก็ถือเป็นโลซีซั่นแล้วใช่ไหมเพราะว่าประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาตอนเหนือมันก็สู่ฤดูการขับรถท่องเที่ยวกันละทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วของเขาก็ไม่ออกเขาก็ไม่ค่อยออกนอกประเทศกันละของเราก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นกลับมาอีกทีก็รอนู่นละเข้าหน้าหนาวนะพวกฝรั่งก็จะหนีหนาวมาแถบประเทศไทยแถบประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นก็ตัดสินใจช่วงโลซีซั่นก็โอเคผลกระทบก็ถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเบาบางกว่า

0: ช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังเดินทางมาคึกคักกันครับ
1: แต่ว่าสำหรับอิสราเอลเราเนี่ยคือไฮเลยนะคะเพราะว่าพวกนั้นก็ชอบฝน
0: อิสราเอลผมว่าเป็นกรณีพิเศษด้วยของเขามันมีสถานการณ์ประเทศติดพันในเรื่องสงครามอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ว่า
0: พวกทหารที่ได้วันไอ้เรื่องของวันพักอะไรต่างก็มานั้นแบบแล้วได้พักยาวก็อยู่ยาวเลยพักเป็นเดือนก็อยู่เป็นเดือน
1: แต่ประเด็นคือทำธุรกิจกันค่ะไม่ได้พักอย่างเดียว
0: ก็เป็นเพราะมาอยู่กันนานๆนี้พวกหัวหมอก็มาคนอิสราเอลก็ชอบก็หัวหมออยู่นะกลับมาค้าขายเก่ง
1: แล้วก็มาเหมือนเจตนาที่จะสร้างสถานการณ์ไม่ให้คนอื่นมาให้ป่วนๆเข้าไว้
0: แล้วเขาก็เป็นชาติที่ไม่เสียเปรียบใครอยู่แล้วใช่ไหม
1: เอาเปรียบมากกว่า
0: เขาจะทำอะไรเขาไม่เสียเปรียบใครอันนี้ผมก็พูดอย่างสุภาพเขาไม่ยอมเสียเปรียบใครกระเดียดไปทางเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณา
1: โอ้ฟังจากคนที่เขาขึ้นป้ายไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เกาะพังงานเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่รับเพราะอะไรนี่แบบโอ้ไอที่ได้ยินมานี่ยังน้อยไอที่ได้ยินมานี่น้อยไปเลยค่ะขนาดขึ้นป้ายว่าไม่ต้อนรับเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีประเด็นเรื่องครม.ต่อยนิดนึงก็แล้วกันนะ
1: ฮะ
0: ก็สรุปว่าฟุตบอลโลกวันนี้เนี่ยมีการหาลือกันภายในคณะรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าให้โฆษกแถลงคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกก็บอกว่าก็จะรัฐบาลก็จะมอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ไปดำเนินการเนี่ยได้เป็นผู้ชี้แจงว่าสรุปแล้วควรจะต้องจะได้ชมกันหรือไม่อย่างไรมันมีความคุ้มค่าที่จะได้ชมหรือไม่มีความคุ้มค่าที่จะต้องไปจ่ายเงินมาชมอะไรต่างๆเนี่ยจะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชี้แจง
1: ทำไมโยนให้เรื่องไม่ดีโยนให้กรมประชาสัมพันธ์นะฮะให้ข้าราชการพูดแต่เวลาเรื่องดีๆแถลงเองแปลกแฮะ
0: อันนี้คุณอาจจะตั้งคำถาม
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เขาไม่ได้คิดซะหน่อยก็เป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นคนบอกว่าการันตีต้องได้ดูสิพอเกิดจะไม่ได้ดูขึ้นมาให้กรมประชาสัมพันธ์แถลง
0: ช่วยชี้แจงด้วย
1: โถ
0: กรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับหน้าเสือไปค่าใช้จ่ายสูงแล้วก
1: ็
0: ด
1: ู
0: แล้วราคาที่ให้เราเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่ามีประเทศใหญ่พลเมืองต้อง 1,500 กว่าล้านคนเนี่ยก็ได้ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับเราเผลอๆถูกกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเนี่ยนะถ้าทั้งที่คิดเป็นรายหัวแล้วก็เท่ากับว่าเราแพงกว่า20เท่าตัวอันนี้ผมคุณสุภมาศเขาชี้แจงมาก่อนนะผมเชื่อว่ารัฐมนตรีชี้แจงอย่างนี้แล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็คงจะมาในแนวรัฐมนตรีที่ชี้แจงนั่นแหละ
1: เวลาดูก็ไม่คุ้มนะ
0: ร้านอาหารอาจจะไปทำการตลาดก็ไม่มันก็คนก็ลูกค้าก็คงไม่มีน้อง
1: เวลาก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เอกชนเองก็ไม่พร้อมที่จะสนับสนุนคำว่าเอกชนไม่พร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ยถ้าเราไปดูเมื่อก่อนนี่ก็คือมันก็จะมีฝาใจปั๊มจ่ายให้ก้อนใหญ่ๆเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีใครพร้อมจ่ายหรอกค่ะทุกคนเจ็บกันทุกคนแหละแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่แพทย์บอกว่ายังไงนะคะกลุ่มปตท.นะคะโดนไปกี่ร้อยล้าน
0: ปตท.ก็3 4บริษัทในเครือก็ต้องจ่ายหมดรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า200คราวที่แล้วนะตอนกาตาร
1: ์ค่ะ
0: ตัวปตท100นึงแล้ว OR 50 CG 50อะไรเงี้ย
1: ประมาณ200โดนไป
0: 200 200 200 250
1: เดี๋ยวดูบทจะเรียกว่าอะไรล่ะคะที่จะต้องก่อนเข้าข่าวเราอะค่ะแถลงการของปตท.อะ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะเข้ารายการเราอะเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตสหรัฐอิหร่านเนี่ยเขาเสียสละสั่งซื้อน้ำมันสวนราคาตลาดทำให้เขาเสียรายได้ไปทั้ง 250,000 ล้านใช่ไหมครับพี่ไพศาลแล้วเขาจะต้องเสียดอกเบี้ยอีกตั้ง 9,000 ล้านทั้งหมดที่เขาทำ

0: ก็คือเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของพลังงานของประเทศไทยเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน่าจะคุณณรงค์มั้งที่อ่านน่ะ 250,000 ล้าน
1: คุณภูเบศ
0: คุณภูเบศอ่าน
1: คุณภูเบศ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ช่วงที่น้ำมันราคาสูงมากเนี่ยลงกันญี่ปุ่นลงกันของหลายๆประเทศเนี่ยชะลอเลยไม่ซื้อเข้ามากันเลยแต่ปตท.สวนตลาดเพราะเกรงว่าจะไม่มีน้ำมันใช้ทำให้เขาเสียเงินในการซื้อน้ำมันแพงมาเยอะมากแล้วเขาก็มาโดนบีบอันนี้เขาไม่ได้เขียนนะคะว่าเขาโดนบีบค่าการกันด้วยแต่เขาเนี่ยสูญเสียรายได้ไปเขาขาดทุนไป 250,000 ล้านเอางี้ดีกว่าแล้วจะกล้าไปเอาเงินเขาหร
1: ออ
0: ่ะพูดกันตรงๆก็เขาออกแถลงการเราก็ได้ยินอยู่ถูกไหมคะพี่ไพศาลสถานีเราออกทุกวันวันละตั้งหลายรอบ
1: คือนาทีเนี้ยผมคิดว่ารวบรวมเงินจากเอกชนคงไม่ถ้ามามีคำตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าคงไม่มีใครที่พร้อมที่จะลงขันให้อย่างพอเพียงอาจจะมีบางอะไรที่พอจะเขาพอจำเป็นที่ต้องจ่ายรักสั่งเขาก็ต้องจ่ายแต่ว่ามันคงไม่ดูรวมแล้วไม่พอเพราะมันต้องใช้เห็นว่ามันต้องไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านนะ 1,700 นี่เอาเฉพาะค่าลิขสิทธิ์มันจะต้องมีอย่างอื่นอีกที่จะต้องตามมานะค่าใช้จ่ายอื่น
0: แล้วพี่ไพศาลดูนะคะช่วงน้ำมันขึ้นราคาก็มีคนมองว่าใครได้ประโยชน์สุดท้ายหวยมาลงที่ใครอธิบดี DSI เผย6โรงกลั่นน้ำมันปิดบังเอกสารสำคัญใบกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับเตรียมออกหมายเรียกรับทราบข้อหาจะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมัน
1: โรงกลั่นเลยมั้ย
0: จะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมันอีก
1: 6โรงกลั่นนี่ก็ครบหมดเลยสิเพราะบ้านเราก็มี6โรงกลั่น
0: โถ
1: ใช่มั้ยครบหมดเลยใช่มั้ย
0: ก็ตลก
1: อันนี้ถ้า6โรงกลั่นนี้ก็คือครบเลยไม่มีหลุดเลยบ้านเรามี6มีอยู่6โรงกลั่นแสดงว่าโดนครบหมดเลยนะ
0: ดิฉันว่ามีน้ำมันให้ใช้นี่ก็บุญแล้วนะ
1: อันพรางข้อมูลในการกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
0: พักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีนะครับเอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอานครับ
0: พี่ไพศาลคะคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างอะคะ
1: นี่คณะชื่อคณะกรรมการว่าอะไรนะ
0: คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเนี่ยนะคะเข้มข้นเพื่อการเป็นรูปพลังงานค่ะ
1: ผมไม่ทราบใครเป็นการตั้งอะไรของใครยังไงรัฐมนตรีพลังงานหรือยังไง

0: ทีเกิดขึ้นเมื่อ3คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานมีการประชุมกันครั้งที่1เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะ
1: 21เมษายนเดือนนู้นเลยนะ
0: 21เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
0: โดยคนที่นั่งหัวโต๊ะชื่อว่าคุณโอทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันก็คือทีมสุขซอยอะค่ะ
1: ก็แสดงว่ารัฐมนตรีพลังงานเขาตั้ง
0: ก็คือทีมสุดซอยที่เคยไปจับเหล็กอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็
1: ที่ลงเลือกตั้งสสกทมเขตบางกะปิ
0: อ
1: ่ะคุณโหนี่แหละค่ะ
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะเขามีการประชุมไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาตรวจสอบเข้มข้นนะคะโดยที่ก็มีทั้งคุณทิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการมีรองปลัดพลังงานผู้ตรวจกระทรวงพลังงานมีรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจพลังงานร่วมเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานประชุมครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาม
1: ีบก.ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งด้วยป่ะ
0: คุณโอทิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานคุณเพทายหมุดธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นกรรมการคุณวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อรายงานผลการดำเนินคดีตามกฎหมายในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางและเพื่อพิจารณาแนวทางการวางกรอบดำเนินคดีกรรมการชุดนี้มีขึ้นเพื่อตามคดีวางกรอบในการดำเนินคดีและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนี่แหละที่เป็นคนไปดำเนินการแจ้งความกับ DSI ค่ะที่ไพศาลโดยวันนี้พลตำรวจตรียุทธนาแพดำเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะกรณีโรงการ6แห่งสืบเนื่องจาก27เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานดิฉันขอเรียกว่าชุดสุดซอยของรัฐมนตรีเขาก็แล้วกันได้นำพยานหลักฐานเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของคลังน้ำมัน6แห่งซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7มาขอให้ DSI ขยายผลตรวจสอบว่าเฉพาะช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและทีนี้พันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยก็บอกพวกโรงกลั่น6โรงเนี่ยปิดบังเอกสารพวกกลุ่มสุดซอยเข้ามาขอให้ DSI ขยายผลว่าไอ้ช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยส่งน้ำมันกันยังไงปรากฏที่ DSI บอกว่า1ใบกำกับเชื้อเพลิงจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด8หัวข้อสำคัญชื่อผู้ค้าน้ำมันวันที่ออกเลขที่กำกับใบขนส่งผู้รับสถานที่ส่งมอบชื่อที่อยู่ผู้ขนเลขทะเบียนพาหนะในกรณีที่ขนส่งทางเรือวันที่ออกเดินทางชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงการระบุหมายเลขทั้งหมดเนี่ยพวก6โรงการเนี่ยไม่ส่งให้พฤติกรรมของ6โรงการยังไม่ถือเป็นการกักตุนน้ำมันแต่หากมองดูบทบาทความสำคัญของการกรอกรายละเอียดในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่กรอกให้ครบถ้วนถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแม้โทษน้อยแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรรมหมายความว่าขนออกทีนึงก็2ปีขนออกทีนึงก็ 200,000 งั้นนะคะพี่ไพศาลเพราะเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระนะคะตอนนี้มีข้อมูล 70% ยืนยันได้ว่าเป็นการกระทำที่จงใจแน่นอนตอนนี้กำลังสืบสวนขยายผลสอบปากคำสัปดาห์หน้าจะคลี่คลายให้กระจ่างพฤติการความผิดพยานหลักฐานก่อนเรียกออกมารับทราบข้อกล่าวหาร
1: ับลูกเลยนะ DSI ก็รับลูกทีมสุดซอยเลยนะ

0: ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการใหญ่พี่ไพศาลช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะ
1: เพราะผมไม่ต้องคอมเมนต์หรอกครับคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์เขาชี้แจงแล้วลองฟังเขาดูหน่อยแล้วกันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบางจากและเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะ
0: เหนื่อยแทนเลย
1: ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า DSI จะดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นที่ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลยเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานข้อเท็จจริงก็คือมีหน่วยงานหลายหน่วยหลายส่วนเข้ามาสุ่มตรวจสอบกลุ่มเทรดเดอร์ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนั้นมีเทรดเดอร์บางรายกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งตามระเบียบแล้วการแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะมีบทปรับตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นคุณชัยวัฒน์บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่กลับมีการไปออกข่าวว่ามีการกักตุนน้ำมันหรือมีการกระทำความผิดร้ายแรงแม้แต่กรมธุรกิจพลังงานเองยังเคยบอกว่าในอดีตไม่เคยมีการกำหนดให้ต้องเขียนรายงานในรายละเอียดที่ยิบย่อยขนาดนี้มาก่อนทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิด
0: ขอโทษนะคะแต่กรมธุรกิจพลังงานก็ไปเป็นกรรมการให้เขาไงก็เป็นนั่งตั้งแต่รองปลัดลงมาเลยอ่ะก็ข้าราชการพวกนี้ทั้งนั้นนะคะ
1: ครับอ้าวอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็บอกว่าอย่างนี้คุณสราวุธแก้วตาทิพย์บอกว่าในเรื่องของขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็ต้องรอผลสอบสวน DSI ให้แล้วเสร็จก่อนนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วที่คุณยุทธนาแพรดำก็ให้ข้อมูลว่ากรมได้สอบสวนคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการตรวจสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันโดยระบุว่าโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งในไทยเนี่ยก็ถูกอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังกรมธุรกิจพลังงานได้ร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีตามความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับโดยเอกสารดังกล่าวก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน69เนี่ยช่วงที่น้ำมันกำลังหายไปเนี่ยพบว่าบางรายการไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากไม่ระบุข้อมูลสำคัญครบถ้วนเช่นวันที่ออกเอกสารเลขที่กำกับการขนส่งวันที่เดินทางและระบบติดตามพาหนะหรือว่าซีลซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่ครบถ้วนของข้อมูลและความเสี่ยงในการนำเอกสารไปทำไปใช้ซ้ำทั้งนี้โรงกลั่นที่อยู่ในข่ายตรวจสอบประกอบด้วยไทยออยล์PTT Global Chemical IRPC บางจากคอร์ปอเรชั่นบางจากศรีราชาและสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนโดนหมด
0: ทั้งประเทศเลย
1: โดนทั้ง6โรงเลย
0: ตกลงว่า
1: ไอ้โรงใหม่ที่กำลังจะเกิดที่บางตะบู
0: รี
1: เพชรบุรีนะอันนั้นยังไม่เกิด
0: อันนั้นของใครอะคะอันนั้นของใครอะ
1: คะอ้าวก็ที่เขาบอกไงว่าอะไรอะคุณอะไรคอสโมอ่ะ
0: เสียตือเหรอคะ
1: เสียตือคอสโมก็เป็นคนไปทำแล้วก็ขายให้กับญาติคุณพิพัฒน์ราชกิจประการไง
0: ลงกันเนี่ยเหรอคะ
1: กลุ่มพีอะไร PG เนี่ย
0: อ
1: ๋
0: อเสียตือเป็นคนลงทุนทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: เขาเริ่มต้นแล้วก็ขายต่อที่ก็นั้นที่สื่อไปที่สื่อไปขุดคุ้
0: มแล้วกลั่นแล้วหรือยังอ่ะคะ
1: กำลังเริ่มดำเนินการทำลงกันตอนนี้ชาวบ้านที่บางตะบูนที่อะไรนะบ้านปากทะเลตรงไอ้ตรงนั้นมันเป็นอำเภอ
0: บ้านแหลมค่ะ
1: บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเขาก็กำลังทำนาเกลือเขากำลังรวมตัวกันอยู่ว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรไหมมันมามีโรงกลั่นอยู่ตรงนี้อะไรต่าง
0: อ๋อมันเป็นของคุณพิพัฒน์เหรอคะโรงกลั่นเนี่ย
1: เดิมเนี่ยโครงการเนี่ยก็มีกลุ่มธุรกิจของเสียตือเนี่ยเขาไปทำก็ได้โครงการนี้มา
0: แต่เสียตือเขาไปทำบ่อนอะไรแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ผมก็ไม่ทราบว่าเขามาแค่มาทำเรื่องได้ใบอนุญาตมาแล้วก็เอามาดำเนินการอะไร

0: ยโดยกลุ่มธุรกิจเนี่ยมีมันมีการขายมา
1: แล้วเป็นของกลุ่มคุณพิพัฒน์แล้ว
0: ตอนนี้ธุรกิจน้ำมันของของเครือญาติของคุณพิพัฒน์ก็มาน้องชายก็ที่เป็นผู้บริหารที่เป็นอะไรอยู่
1: เขาจะทำจะมีโรงกลั่นเอง
0: ต่อไปเขาจะมีโรงกลั่นเขาเองจะมีคลังน้ำมันเขาเองที่เนี่ยที่บ้านแหลมก็จะเป็นโรงกลั่นแห่งที่7มั้งของประเทศเพราะว่าเขาก็ควรต้องมีนะเพราะเครือข่ายน้ำมันเขาก็ขึ้นมาไล่สู้ๆกับ
1: ตลาดทอง
0: ก็มีโรงกลั่นเขามีเขาคุ้มเนี่ยเขามีหน้าร้านเขามีหน้าร้านก็เขาก็แย่งเป็นอันดับหนึ่งกันอยู่ปตท.ใช่ไหมฮะบางข้อมูลก็บอกว่าเขาแซงปตท.ด้วยซ้ำไปแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่แซงปตท.เยอะกว่านะ
1: แต่ก็ต้องถือว่าเขาเยอะเห็นชาวบ้านบอกว่าเขามันอันตรายมากถ้ามีโรงการอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดน้ำทะเลมีปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่ทำนาเกลือได้เลยน้ำทะเลต้องบริสุทธิ์มากๆที่ทำนาเกลือได้
0: เป็นนาเกลือธุรกิจนาเกลือดังเดิมอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วก็นี่ก็เห็นภาพโรงการกับนาเกลือมีรั้วกั้นติดกันเลยค่ะโอ้ถ้าไปด้วยกันได้ก็ถือว่าสำเร็จนะคะ
0: มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวนะแต่จู่ๆเนี่ยเกิดมีการไปขีดเป็นสีม่วงได้เหมือนกันแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีเขียว
1: แล้วใครทำให้อ่ะคะ
0: แล้วสีม่วงตัวนั้นปั๊บก็เป็นนิคมประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเลย
1: แล้วใครไปทำให้อ่ะคะ
0: ก็ลองย้อนไปดูผังเมืองที่ไปรื้อผังเมืองเพชรบุรีตรงนี้สมัยใครอะไรยังไง
1: อ๋อ
0: คือจริงๆมันเป็นพื้นที่สีผมเข้าใจว่าตอนที
1: ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 100% 100% เลยบ้านแหลมไม่ควรจะทำอุตสาหกรรมเด็ดขาด
0: ตอนที่ประกาศเป็นสีม่วงก็เข้าใจว่ามันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรขุดคุยอะไรกันอยู่นะว่าทำไมไปประกาศพื้นที่เป็นสีม่วงได้เป็นสีม่วงได้ยังไงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แสดงว่าเขาก็คงจะมีแนวคิดอยู่ละว่าจะทำเป็นเพราะว่ามันจะการจะมีโรงกลั่นได้ต้องทำท่าเรือด้วยนะมันต้องมีท่าเทียบเรือมันต้องมีความพร้อมที่จะทำเป็นท่าเทียบเรือได้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับมาคุยกันต่อครับ
3: ข้อมูลจากมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้จะขยายการกลั่นนะฮะจาก 35,000 บาร์เรลเป็น 175,000 บาร์เรลเพิ่มขึ้น5เท่าค่ะแล้วก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด90เมกะวัตต์ในพื้นที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชลบุรี
2: เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานไทยนะ
3: เวลามีโรงกลั่นมันต้องมีชัวร์ๆมันต้องมีโรงไฟฟ้าของตัวเองให้เกิดความหวั่นวิตกและความเดือดดาลขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าในเชิงกฎหมายเขาเขียนว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนผังเมืองสีม่วงถูกล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว มีโรงกลั่นอยู่ตรงเนี้ยเป็นสีม่วงรอบโรงกลั่นเป็นพื้นที่ผังเมืองเป็นสีเขียวโดยในเชิงกฎหมายผังเมืองปี60กำหนดให้พื้นที่ตำบลปากทะเลบ้านแหลมเพชรบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี47แต่ในเชิงนิเวศวิ

0: พัทยาพื้นที่นี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติและธนาคารอาหารของประชาชนค่ะการที่รัฐใช้เพียงเงื่อนกฎหมายว่ามีโรงงานตั้งอยู่เดิมเป็นเหตุผลในการอนุญาตให้ขยายโรงงานเพิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงเป็นการมองข้ามความเป็นจริงทางนิเวศวิทยาอย่างสิ้นเชิงค่ะตอนนี้เขากำลังทำ EIA กันอยู่นะฮะที่จะขยายโรงงานเนี่ยค่ะโอ้แต่โรงการเดิมนี้แต่ปี2547แล้วนะคะพี่ไพศาล
1: เขาไม่ใช่โรงกลั่นมันเป็นคลังน้ำมันเป็นคลังใหญ่มากเป็นคลังระดับภูมิภาคเลยมันจะมีเดมโป้เต็มไปหมด
0: เพราะว่าขนถ่ายลงทะเลได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ คือผมคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะน่าจะมีความเหมาะสมในเรื่องการเป็นท่าเรือน้ำลึกได้เพราะในอดีตเนี่ยถ้าย้อนไปประวัติศาสตร์นะ
0: ค่ะ
1: ใกล้ๆกับตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกยี่สานยี่สานเนี่ยเดิมเนี่ยคือท่าเรือ
0: เป็นท่าเรือสมัยไหนฮะ
1: เป็นท่าเรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยสมัยอยุธยามาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยเรือสำเภาจีนเนี่ยจะมาจอดค้าขายตรงนั้นแล้วเป็นชุมชนคนจีนเพราะคนจีนที่แถบพื้นที่ตรงนั้นจะเยอะมาก
0: ยี่สาน
1: เพราะว่ามันมีท่าเรือที่อยู่
0: มีร้านอาหารดังครัวยี่สานอะไรพวกนี
1: ้แต่ว่าไอ้สภาพภูมิประเทศมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะป่าชายเลนมันมีการตื้นเขินมันมีการตื้นเขินไปอะไรไปเนี่ยมันก็สภาพแต่สมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นเขาบอกเป็นท่าเรือเป็นร้อยๆปีที่ผ่านมาก็มีการขุดพบไอ้เคาะเท่าของอะไรต่างๆที่ขนมาเป็นสมอเรือบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมไปดูในพิพิธภัณฑ์ของวัดไอ้เขายี่สานนั่นก็อยู่นะ
0: แ
1: ล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะตั้งขึ้นมาเป็นคลังน้ำมันใหญ่เนี่ยซึ่งมันต้องขนมาทางทะเลแล้วมาขึ้นนะไม่ใช่มาทางบกแล้วก็มาตั้งเป็นโรงกลั่นเนี่ยมันจะต้องหมายถึงว่าสภาพมันเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นท่าเรือ
0: เอาเรือใหญ่เข้ามาได้
1: เพียงแต่ว่าคุณต้องทำสะพานยาวไปเหมือนของที่
0: TPI
1: ที่ระยองใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ระยองเนี่ยเขาต้องทำสะพานยาวไปเลยไปทำเป็นท่าเรือน้ำลึกของเขาเพื่อที่จะเรือขนถ่ายน้ำมันดิบมาขึ้นได้ก็จะเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้านะโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าบ้านแหลมเพชรบุรี
0: แต่เห็นคลังน้ำมันเยอะเลยนะคะเป็น10คลัง
1: ใช่ใช่ปัจจุบันคือมันเติบโตมาจากการเป็นคลังน้ำมันก่อนแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกันนั้นเองเนี่ยก็จะมีเอกชนที่เขาจะมาทำเป็นโรงไฟฟ้ากับโรงกลั่นน้ำมันเพิ่มเติมขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้จะไม่รู้ใครแพ้ใครชนะนะคะระหว่างชาวบ้านกับในทุนที่กำลังมาแรงที่สุดด้วย
1: ก็โครงการทุกองจะเดินหน้าไปนั่นแหละครับโครงการเขาในขณะนี้ก็เขาเดินหน้าไป
0: ค่ะคุณเทศยะอยู่ญี่ปุ่นนะคะแฟนรายการเราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะที่เราตัดสินใจว่าไม่ซื้อถึงแม้จะไม่ใช่ฟุตบอลโลกแต่การแข่งขัน WBC World Baseball Classic ซึ่งเป็นรายการแข่งขันยอดนิยมในญี่ปุ่นปี2026ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องปกติอะเกมทั้งหมด41เกมถูกถ่ายทอดสดทางบริการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบเสียค่าบริการ Netflix เท่านั้นครับเหตุผลที่ไม่ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็คือค่าลิขสิทธิ์การออกอากาศมีราคาสูงเกินไปสำหรับสถานีของญี่ปุ่นที่จะซื้อได้ครับขอบคุณมากทั้งที่เบสบอลเนี่ยคุณเทศยะดิฉันเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงนักเบสบอลของญี่ปุ่นน่ะค่าตัวสูงที่สุดในโลกถูกไหมคะดังมากและค่าตัวสูงที่น่าจะเป็นนักกีฬาที่ค่าตัวสูงที่สุดที่ในโลกถ้าไม่นับเมสซี่ด้วยซ้ำไปบ้างคะพี่ไพศาล
1: ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ก็นิยมเป็นกีฬาเบสบอลกีฬาที่กัน
0: แต่ตอนนี้ที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลกเนี่ยคือนักเบสบอลญี่ปุ่นนี่ฉันเอาหนังสือวางไว้ไหนเพิ่งอ่านไปหยกค่ะจำชื่อเขาไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันได้

0: คุณสุรดาบอกว่าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมีช่องทางการถ่ายทอดสดมากมายยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วบางคนก็ตอบแบบเปรี้ยวมากเลยบอกว่าเดี๋ยวก็ส่องดูได้มันอาจจะมีภาษาต่างชาติติดเข้ามาบ้างนิดหน่อยอะไรทำนองนั้นค่ะมันแฟร์ใครดูคนนั้นก็จ่ายค่ะเพราะว่าถึงจะยอดนิยมแต่ก็ไม่ได้ดูกันทุกคนนะคะเวลาถ้าเอาภาษีไปซื้อเนี่ยภาษีของเรามีหลายแบบซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นภาษีค่ะซื้อสบู่ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่ง30 บาทมีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะสบู่เนี่ยป้าแกขายของรายได้วันหนึ่งไม่กี่ร้อยแกซื้อสบู่ก้อนหนึ่งแกเสียภาษีแล้วแกก็ไม่เคยดูบอลแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แกจ่ายค่าสบู่30 บาทมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาษีที่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เหมือนกันค่ะ
1: แต่ผมคิดว่าที่รัฐบาลไม่ได้กรมประชาสัมพันธ์แถลงนี่ก็คือว่าคนไทยจะไม่ได้ดูผ่านฟรีทีวีนั่นแหละนะก็คือรัฐบาลถ้าเขาพยายามจะผลักดันก็คือว่าจะให้ฟรีทีวีเนี่ยได้ถ่ายทอดให้ชมกันเพียงแต่ว่าผมคิดว่าช่องทางการรับชมเนี่ยยังไงก็ได้ชมกันเพียงแต่ว่าก็จะต้องไปชมผ่านแพลตฟอร์มที่ต้องเสียเงินเป็นสมาชิกเขาอะ
0: ก็แฟร
1: ์ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้ชมทุกคู่เพราะว่าในแพลตฟอร์มนั้นเขาคงไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแบบครบทุกคู่เขาก็จะเลือกจะแม่ไปจับมือค่ายนู้นค่ายนี้อะไรแล้วก็ซื้อมาดูเป็นคู่ๆไปที่คนไทยอยากจะชมกัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนไทยเองก็ไม่ได้ว่าอยากจะดูทุกคู่นะบางคู่ก็อยากจะดูเฉพาะบางคู่เท่านั้นแหละบางประเทศที่ติดตามอยู่ไอ้อังกฤษอย่างเงี้ยแฟนฟุตบอลในเมืองไทยเยอะเงี้ยก็อาจจะต้องมีการถ่ายทอดมาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วต้องมีไม่ถึงขั้นจะไม่สามารถชมได้เลยคร
0: ับเดี๋ยวเพิ่งเห็นข่าวนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ทุกวันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะออกมาระบุว่าจะส่งคืนตลาดจตุจักรตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อที่68ไร่
1: จะคือรถไฟใช่ไหม
0: กลับสู่อ้อมกอดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญผมเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญนะกทม.ในการบริหารจัดการตลาดและต้องการให้การรถไฟหรือรัฐบาลนำไปพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย์เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นในอนาคตและสร้างรายได้กับประเทศแต่การส่งคืนก็ไม่ง่ายเพราะกทม.ยังมีหนี้ค้างค่าจ่ายรฟท.รวมต้นรวมดอกอยู่ที่ประมาณ338 ล้านตั้งแต่ปี61ที่ยุคคสช.มีมติให้รฟท.ส่งคืนตลาดนัดจตุจักรให้กทม.หลังผู้ค้าในตลาดร้องระงมค่าเช่าแผงที่รฟท.เก็บ 3,000 กว่าบาทต่อเดือนต่อแผงเนี่ยทำให้รัฐบาลประยุทธ์บรรเทาความเดือดร้อนโดยให้กทม.รับเข้ามาบริหารแทนรฟท.ที่บริหารมาแต่ปี54และให้กทม.จ่ายค่าเช่าปีละ169 ล้านต่อปีโดยมีระยะเวลาเช่าถึงปี71ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้แม้ในทางนิติใดให้รฟท.โอนให้กทม.แต่ในทางพฤติใดไม่มีการเซ็นสัญญาและจ่ายค่าเช่ากทม.เข้ามาบริหารตลาดและเก็บค่าเช่า 1,800 บาทต่อเดือนมาตลอด 8-9 ปียืนยันหลักการบริหารก็คือเป็นที่ต้องชำระหากได้ข้อสรุปตัวเลขที่ถูกต้องและเป็นธรรมค่ะสรุปก็คือว่าจะคืนนะฮะมันไม่ได้กำไรหรือยังไงทำไมเขาหรือมันบริหารยากตลาดนัดยอดนิยมใหญ่ที่สุดในเอเชียฮะแต่ไม่มีใครอยากได้แปลกมาก
1: นั่นน่ะสินะ
0: มันมีอะไรใหญ่สุดในโลกด้วยนะฮะไม่ใช่ในเอเชีย
1: ครับ
0: มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนในนั้น
1: น่าชงนอยู่เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่
0: นะที่มันอยู่ในรฟท.นี่ดิฉันหวั่นใจมากเลย
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: ก
2: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณ

0: ข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบ9:01 นะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: เ
5: ราเหมือนกับว่าเราเรียบค่ายไปเรื่อยๆเราไม่ยอมพูดเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นกันสักทีนะคะพี่เมษัน
4: สื่ออาวุโสท่านนี้คุณอันรู้จักไหม
5: รู้จักค่ะนอบคุณนอบไปแก่ที่ท่านอีก
4: เขาเรียกกันพี่นอบใช่ไหม
5: ทุกคนเรียกพี่นอบคือนี่เนี่ยอยู่
4: เ
5: น
4: ี่
5: ย
4: เขาเคยสังกัดของอะไรเพราะว่าเห็นว่าตอนหลังเขาทำไอ้ที่เป็นข่าวออนไลน์แล้วนะ
5: เมื่อก่อนเขาอยู่มติชนใช่ไหมคะ
4: ผมก็ไม่แน่ใจ
5: ไม่แน่ใจเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตั้งแต่ดิฉันอายุ24ดิฉันไปประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะ
4: ก็เห็นนักข่าวทำเนียบเขาก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นนักข่าวอุโสของทำเนียบ
5: ค่ะตั้งแต่ที่ฉันอายุ24เนี่ยไปทำข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะในยุคนั้นก็มีคุณนอบคุณสรยุทธเนี่ยที่คนดังนะคะเล็กเขาอยู่ที่สรกทบ อยู่ทหารคุณยุวดีเนี่ยค่ะดิฉันก็เห็นเขาตั้งแต่นั่นแหละโตอายุอะไร
4: คุณยุบังกับโพสนะ
5: ค่ะคุณนอบเนี่ยเอาเป็นว่าอายุก็พอๆกันอาจจะแก่กว่าหน่อยด้วยซ้ำไปค่ะ
4: ก็คุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อก็ดักถามเกี่ยวกับเรื่อง
5: กรมควบคุมมลพิษ
4: เกี่ยวกับเรื่องกรมควบคุมมลพิษที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำไมจะไปฟ้องเฟิงไปสนับสนุนให้หน่วยงานราชการเขาไปฟ้องเฟิงอะไรเงี้ยก็คุณสุชาติเขาก็พยายามอธิบายว่ามีลูก9คนอะไรลูกผมคือถ้าผิดเนี้ยผมก็ต้องตีอยู่แล้วแต่นี่เขา
5: ไม่เอาหลักฐานให้ดูก่อนเอาหลักฐานมาให้ดูก่อนใครมากล่าวหาลูกผมก็ต้องขอหลักฐานดูก่อนถ้าหลักฐานมีหลักฐานจริงผมทำโทษลูกผมเองแล้วลูกเรารู้นิสัยลูกเราว่าลูกเรานิสัยยังไงถ้าลูกเราไม่ผิดใครมากล่าวหาลูกเราต้องดูเราต้องขอหลักฐานก่อน
4: ก็เนี่ยแล้วสื่อว่าคุณนอบรู้สึกเขาจะถามบอกเราไม่ตรวจสอบก่อนหรือครับว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงเนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนหรือไม่อะไรสมองเนี่ย
5: ถ้าหากว่าฟังดูเนี่ยสื่อเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณสุชาติอธิบายยาวและไอ้เรื่องลูกผิดลูกไม่ผิดลูก9คนรู้จักนิสัยลูกดีเนี่ยแกพูดหลายรอบนะฮะวนไปวนมาเนี่ยยังรู้สึกว่าพวกข้าราชการน่าจะภูมิใจนะที่ถูกเปรียบเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้นิสัยแต่ละ

0: ลูกเราดีลูกเราไม่ดีลูกบางคนเรารู้ว่าเขาไม่มีพื้นฐานอย่างนั้นจะให้เชื่อเลยคือก็อธิบายไปนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วไม่ตรวจสอบแล้วก็ไปเอาหลักฐานมาก่อนสิใช่ไหมฮะก็ส่งหลักฐานมาคงไม่ชินกับการที่เจอนักข่าวรุ่นนี้ถามอะค่ะเรื่องจริงไม่ได้ถามอะไรรุนแรงนะคะพี่เวสันและอาจจะเป็นด้วยว่าก็ไม่ได้อยู่ประจำไม่ต้องเกรงใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: เพราะว่านักข่าวที่อยู่ประจำเนี่ยดิฉันก็ดูว่าเขาก็ยังไม่กล้าวิจารณ์รุนแรงเพราะมันเห็นหน้ากันทุกวันแต่อันนี้อาจจะช่วงหลังเพิ่งเข้าไปฟังจากคุณเล็กว่านะนะเพิ่งจะช่วงหลังที่เขาไปนั่งทำงานในนั้นก็เลยไม่ได้คุ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจก็เลยถามตรงๆแล้วก็ถามยิ้มๆเพราะคุณนอบเองเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนดุ
1: ด
0: ัน
1: อะไร
0: เขาไม่ใช่คนดุดันขนาดตอนที่คุณสุชาติเดินมาแล้วชนไหล่เขายังยิ้มเลยแล้วตอนหลังเขาก็ยังพูดกับผมยังคิดว่าจะเดินมาคุยไม่คิดว่าจะเดินมาชนไหล่แล้วพูดว่าอะไรนะรู้จัก
1: กูน้อยไปอันนี้สื่อมีสื่อก็รายงานบอกว่ามีเสียงจากคุณสุชาติพูดว่าอย่างนี้
0: คลิปออกไปเป็นไวรัลเยอะไปหมดเลยพี่ไพศาล
1: หลุดคำนี้ได้ไหม
0: ไม่ชัดเจนมากเดือนตกใจมากตอนแรกเห็นเป็นแผ่นมาเนี่ยนะคะเป็นโปสเตอร์มาแล้วก็บอกว่าสุชาติพูดว่ารู้จักกูน้อยไปเดี๋ยวก็ตกใจว่ามันออกมาได้ไงคำนี้ก็เลยเข้าไปดูใน YouTube อะค่ะเต็มไปหมดเลยพี่ไพศาลทุกสื่อ
1: สรุปว่าแกพูดอย่างนั้นจริง
0: ๆค่ะไม่ต้องสงสัยเลยทุกสื่อแล้วก็ชัดมากแล้วก็บางสื่อเขาก็ปล่อยเสียงยาวเลยให้แกพูดเรื่องลูก9คน8คนอะไรอย่างแกนั่นแหละแล้วก็ปัดยาวมาจนถึงขึ้นไปประชุมครม.แล้วก็คงรู้อะระหว่างขึ้นไปมันก็คงประโคมมันไปหมดแล้วล่ะก็ตัดสินใจลงมาขอโทษมาจับมือพี่นอบคุณสุชาติอายุน้อยนะคะคุณสุชาติอายุแค่50ต้นๆเองคุณนอบนี่ดิฉันคิดว่า60กว่าแล้วดีไม่ดีเยอะแกกว่าเยอะ
1: ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกอะไรเงี้ยเห็นว่าประชุมครม.ยังไม่เสร็จรีบลงมาเลยให้สื่อมาประสานเลยว่าขอมาเคลียร์สื่อก็ตั้งกล้องรอเลยนะแล้วก็เนี่ยมายกมือไหว้ขอโทษขอโพยเคลียร์อะไรกันต่างๆนักข่าวเขาไม่มีหน้าที่ต้องไปทะเลาะกับรัฐมนตรีอยู่แล้วโอเคไม่ติดใจเอาความอะไรอยู่ละมันก็เป็นเรื่องคดีเบื้องหลังการถ่ายทำผมก็ไม่รู้ว่าใครไปบอกคุณสุชาติหรือคุณสุชาติกันแกนึกขึ้นมาได้เองแล้วต้องรีบมาเคลียร์หรือยังไงก็ไม่ทราบได
0: ้พี่สารคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเกิดปี2517อายุ52เองค่ะคุณนอบไม่ต่ำกว่า60เรียนว่าเขาแก่กันหรือยังดีไม่ดีแก่กว่าเป็น10ปี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่เราเบื้องหลังการถ่ายทำก็ไม่รู้อะว่ายังไงแต่ผมคิดว่าคงมีคนไปบอกคุณสุชาติเร็วอะว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆหรือว่ามีสิ่งที่ตามมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่านักข่าวเนี่ยพอเขาทราบเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องมีการเขาต้องมีการพูดเพิ่มอะไรมาถึงทางฝ่ายต่างๆรัฐบาลอยู
0: ่แค่คนที่เดินตามคุณสุชาติก็ตกใจแล้วล่ะ
1: นักข่าวทุกคนเขาก็มีแหล่งข่าวที่เป็นรัฐมนตรีเป็นโฆษกเป็นอะไรต่างๆอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องมันจะลุกลามบานปลายเพราะว่าสื่อเขารายงานกันไปมากมายนะโดยเพราะไอ้คำพูดถึงขั้นเดินกระแทกไหล่นักข่าวแล้วก็พูดบอกว่ารู้จักกูน้อยไปเนี่ยโอ้โหผมเห็นออกมาตอนข่าวเที่ยงนี่สะพัดไปหมดอ่ะ
0: พี่ประสานคิดว่าการขอโทษเนี่ยมันจบไหมฮะจบกับคุณนอบแบบคุณนอบไปคือ
1: มันก็จบกับ
0: ไปเอาเรื่องเอาราวอะไร
1: จบกับคุณนอบแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่

0: คุณสุชาติก็เสียหายมากนะต่อท่าทีเรื่องนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็คือนายกเนี่ยเขาอุตส่าห์กลับลำนะให้คุณประกรณ์มาเชิญกกล.ใช่ไหมเชิญประธานสภาหอคุณพจน์เชิญอาจารย์เสาวนีไทยรุ่งโรจน์เชิญคณะอะไรเพื่อนไม่ทนอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาทำวิจัยเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ขาดแต่ที่การบดีอาจารย์อะไรอ่ะธนวัฒน์ชมวิชัยนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดิ์องค์สวัสดีอะไรต่างมาหมด
1: ค่ะ
0: มาเคลียร์ไงให้คุณประกรณ์มาเคลียร์นายกเขาแล้วคุณประกรณ์เนี่ยสื่อถามแล้วบอกว่าเอ๊ะท่านนายกพูดไม่เหมือนคุณประกรณ์นี่แหละครับท่านนายกบอกให้ผมช่วยชี้แจงด้วยพูดใหม่ยังต้องรีบเปลี่ยนท่าทีต้องปรับท่าทีเลยแล้วคุณสุชาติเนี่ยจะไปตกสำรวจได้ยังไง
1: ก็ผมสั่งให
0: ้เขาผมสั่งหมดแล้ว
1: ผมสั่งให้เขาแถลงแล้วก็ผมสั่งให้เขาชี้แจงแล้วถ้าไม่ผิดก็เอาหลักฐานมาสิครับ
0: โอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยเพราะคุณประกรณ์เข้ามาเลยเราเป็นนโยบายรัฐบาลเลย
1: ไอ้เรื่องโพลเนี่ยมันเป็นเรื่อง Google ไอ้เรื่องโพลมันเป็นเรื่อง Google คลิกเอามันไม่ได้มีหลักฐานอะไร
0: เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคงผมว่าโจทย์ใหญ่ของคุณสุชาติไม่น่าจะเป็นพี่นอบหรอกหรือคุณนอบนักข่าวทำเนียบนักข่าวอุโสทำเนียบโจทย์ใหญ่คือภายในรัฐบาลถ้าไม่เปลี่ยนท่าทีไม่แก้ผมก็จะยุ่งผมบอกได้เลย
1: พี่ดิสารคะเวลาที่กรมกรมหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของเราถูกกล่าวหาแบบนี้เราในฐานะรัฐมนตรีเราต้องไปกระโดดป้องขนาดนั้นเพื่ออะไรคะเพื่อให้ข้าราชการรักเหรอคะมันได้อะไรขึ้นมากับการที่เราต้องแสดงท่าทีเป็นแบบเป็นพ่อที่แบบรู้จักนิสัยลูกเอาหลักฐานมาเดี๋ยวผมจะลงโทษผมเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มี
1: มันดีกับองค์กรตรงไหนคะ
0: หน่วยงานที่สำรวจมาก็มีหลายกระทรวงตำรวจอะไรต่างๆ
1: กรมทางหลวงก็โดนกันทั้งนั
0: ้
1: น
0: โดนกันทั้งนั้นรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์เนี่ยแกก็บอกว่าสั่งก็ให้ปลัดไปสอบสวนเลยไอ้ผลที่เขาสำรวจมาเนี่ยลองไปเอาทุกกรมมาสอบดูข้อเท็จจริงมันมีอะไรยังไงเนี่ยต้องมาดูคือมันต้องเริ่มต้นจากจุดนั้นก่อนใช่ไหมรัฐมนตรีเนี่ยโอเคมันมีข่าวสารมาอย่างนี้เนี่ยคุณก็ต้องสั่งให้ตรวจสอบโดยปักใจเชื่อว่าจริงไม่จริงอะไรไม่ได้หรอกครับอันนี้มันคือเสียงที่เขาไปสำรวจจากภาคเอกชนแล้วเอกชนเขาสะท้อนมามันมีน้ำหนักไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าคุณไปถามตาศรีตาสาอะไรก็ถามภาคเอกชน
1: คลิกคลิกเฉยกดกดเฉยๆอะค่ะแต่เข้าใจว่าไม่ใช่นะคะเพราะเขาสัมภาษณ์ระดับผู้บริหาร400กว่าคนนะคะ
0: ไม่ใช่แล้วเขาเป็นองค์กรที่มีตัวตน
1: แล้วเขามีเกียรตินะ
0: เขาไม่ใช่
1: เขาไม่ใช่องค์กรการเมืองที่จะมาเอาชนะท้าทายสร้างประเด็นเพื่อรับการ
0: เลือ
1: ก
0: ตั้งกลุ่มอะไรดร.มานะอะไรเขาก็ตั้งมาแล้วเขาก็มีภารกิจอะไรเขาอยู่เขาเคลื่อนไหวอะไรเขาอยู่
1: เขามีตัวตนมีอะไรเขาอยู
0: ่เขาออกมายังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาอยู่แล้ว
1: ผมโทรไปหาพี่พจน์แล้วผมโทรไปคุยพี่พจน์คุณพจน์อารามวัฒนานนท์
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลอะไรเลยเขาเป็นเรื่องขององค์กรของอะไรเขาอยู่นะคือก็ไม่รู้คุณสุชาติก็ต้องหาทางว่าเรื่องนี้ของตัวเองไปแต่ถ้าพลิกกลับลำมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาคงจะมีคนมาแนะอะไรอยู่พอสมควรแล้ว
1: จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องมีความอับอายร่วมกันตั้งแต่ตอนที่เราได้คะแนน33เต็ม100ได้เกือบต่ำสุดในอาเซียนแต่ชนิดการรับรู้เรื่องการทุจริตถูกไหมคะแล้วก็ตัวเลขก็ต่ำลงตลอดแต่ไอ้ความที่ว่ามันไม่ได้ถูกประเทศเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันแต่มันไม่ได้ถูกประจานโดยการจิ้มไปที่ใครคนใดคนหนึ่งค่ะก็เลยไม่ออกมาดิ้นแต่พอเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาชี้หน้าเราว่าเป็นประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันแย่ลงเรื่อยๆแต่พอระบุว่าก็แกนั่นแหละเลยเดือดร้อนแต่ไอ้ตอนที่เขาบอกในภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยทุจริตมากขึ้นก็ไม่สนก็ยึดก็ชูกันไป

ม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันแต่พอเขาชี้มาว่าเธอดิ้นกันหมดเลยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าผมประสบความสำเร็จมากเฉพาะวันนี้วันเดียววันที่เขาเปิดนะฮะผมทั้งรับโทรศัพท์ทั้งออกทีวีเชื่อไหมว่าพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากี่ปีกี่ชาติไม่เคยประสบความสำเร็จเท่าวันนี้เลย

0: กันเย็นปีนึงแกยังไม่เคยได้พูดเรื่องนี้มากเท่านี้เลยค่ะแกบอกแค่เปิดมาเนี่ยก็สักเซสละก็ถือเป็นการนี่ก็เข้าใจว่าเขามาถูกทางค่ะที่เขาเลือกวิธีการประจานนะคะค่ะน่าจะไม่หยุดหรอกน่าจะลงรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
1: ก็ถ้าเขาทำอย่างนี้ก็เดินหน้าไม่
0: หยุดไม่ได้เพราะเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้นะคะมีการห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรมค่ะประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการในรอบปีนี้เขาประชุมกันครั้งที่13และพิจารณารายงานผลการสอบสวนตุลาการ1รายกรณีให้คำปรึกษาคดีแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นคู่ความในคดีเป็นการกระทำอันกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่อาจทำให้เสียศักดิ์ศรีก็มองว่าเป็นกรณีไม่ร้ายแรงลงโทษงดเลื่อนตำแหน่งหรือลดงดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลา3ปีค่ะสำหรับผู้พิพากษาคนนี้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะอุทธรณ์แล้วก็กรณีมีข้อพิพาทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนที่เอาเงินมาลงทุนที่ตัวเองร่วมลงทุนไปด้วยและเขามีข้อพิพาทกับตุลาการด้วยกันในมูลธุรกิจการลงทุนจนถูกร้องไม่ขึ้นดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาเมื่ออายุครบ15ปีก็ไม่ได้ต่ออายุเป็นผู้พิพากษาอาวุโสแล้วก็มีรายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ1คนไม่มาปฏิบัติงานหน้าที่นอกเวลาเพื่อการออกหมายค้นและหมายจับแต่ลงรายชื่อนะคะเซ็นชื่อแต่ไม่มาทำงานคนนี้ให้ออกจากราชการเลยค่ะว่ากันว่าคนนี้เป็นระดับหัวหน้าศาลในพื้นที่ภาคใต้ที่เกาะแห่งหนึ่งไม่ใช่ภูเก็ตแล้วมันจะเป็นที่ไหนคะ
1: ถ้าศาลเป็นมีหัวหน้าศาลอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งก็มีภูเก็ตที่เดียวเกาะสมุยไม่มีศาลครับ
0: อย่างจะขนาดนี้คุณก็บอกไปเลยว่าจังหวัดภูเก็ต
1: ครับ
0: นะฮะที่เกาะแห่งหนึ่งมีการเซ็นเวนแต่แอบออกนอกพื้นที่ในเรื่องส่วนตัวคนนั้นไงพี่สารดังอยู่คนนี้ก็ถูกให้ออกจากราชการแล้วแล้วเรื่องเกิดนานพอสมควรแล้วได้คะอีกรายหนึ่งพฤติการไม่เหมาะสมเป็นคนจัดหาทนายให้แก่จำเลยอุ้ย
1: เป็นเรื่องศาลของท่านของศาลท่านน
0: ะไล่ออกเลยจัดหาทนายให้จำเลยทนายผู้พิพากษาจัดให้แล้วไปนั่งตัดสินจะเหลืออะไรล่ะไล่ออกเลยค่ะก็ที่เขาพูดเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมก็ยกเว้นศาลค่ะที่ยังไม่รับเงิน
1: ศาลค่ะ เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: มันก็มีเรื่องอะไรที่เราตกอกตกใจในสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะพี่ไพศาลถ้าเราแบบว่าคิดไม่ตกนิ่งไม่พอเนี่ยมันก็จะเกิดแบบคุณๆอะไรอยู่ในใจนะกรณีรู้จักกูน้อยไปรู้สึกเหมือนกันพี่ไพศาลรู้สึกไหมมันก็คิดมากกว่านั้นเหมือนกันนะว่า
1: ก็เดี๋ยวคงจะมีใครการขยายอะไรต่างไม่พอสมควร
0: คือวันหนึ่งเรามากันถึงจุดนี้ได้ไงประเทศไทยแล้วมันเป็นคำถามในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยและโดนสวนแบบนี้ส่วนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้กลุ่มบุญรอดเนี่ยได้ออกแถลงการได้ออกแถลงการแล้วก็ไปถึงขั้นที่ปลดพายเขาชื่ออะไรครับพายซายสกอตแล้วก็พายที่ชื่อสุนิตเนี่ยค่ะ
1: พี่ชาย
0: เขาที่ไปความดูแลในครอบครัวนะคะออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มบุญรอดยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ต ื่อให้เกิดความ

0: เป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติค่ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนชัดเจนว่าเราต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบกายวาจาพฤติกรรมที่ละเมิดศักดิ์ศรีสิทธิของผู้อื่นซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอดภรรยาก็บอกจะถอยห่างในขณะที่เขาตั้งครรภ์ด้วยกระทบรุนแรงหมดทุกคนฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ขุ่นๆอยู่ในใจเวลารับรู้ก็ขุ่น
1: ๆครอบครัวใหญ่ด้วยครอบครัวใหญ่แล้วก็เรื่องฟังๆดูแล้วเรื่องมันก็หมักหมมกันมาจนกระทั่งในที่สุดก็ระเบิดเถิดเทิงกันไป
0: ก็ทุกเรื่องมันก็ทำให้แต่ละคนก็กลับมามองย้อนตัวเองไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะก็กลับมาเป็นบทเรียนแต่ละคนก็คุ้นๆสะอึกเศร้าๆแล้วก็กลับมามองตัวเองกันทั้งนั้นค่ะค่ะ
1: วันนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกจดหมายข่าวในลักษณะที่สถานทูตจีนเขาก็จะทำแบบนี้ตลอดนะก็คือจะเริ่มต้นว่ามีผู้สื่อข่าวถามแล้วก็สถานทูตจีนเขาก็จะตอบจดหมายข่าวฉบับนี้เริ่มต้นว่าผู้สื่อข่าวถามกรณีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไทยที่จังหวัดสระแก้วประเทศไทยนะฮะสถานเอกอัครทูตมีความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรตอบสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยในทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใสเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีโดยเร็วและนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฝ่ายจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินโปรดรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วคราวนี้ผมก็ไปตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีจดหมายข่าวดังกล่าวออกมาต้องย้อนไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมครับมีรายงานข่าวว่าเกิดคดีสะเทือนวงการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมกันบุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์พร้อมจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายหลังพบพฤติการเรียกรับเงินและเรียกรับเงินแลกการปล่อยตัวเบื้องต้นพบมีการโอนเงินแล้ว 120,000 บาทขณะที่ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสระแก้วยืนยันดำเนินคดีและสอบวินัยอย่างเด็ดขาดหากพบผิดจริงจะไม่ละเว้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม69เวลา 19:30 น.ที่สภ.วังสมบูรณ์

0: จ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วร่วมกับสภ.วังสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ปช.ปช.3กองกำลังบูรพาและนฝด.11ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน5รายประกอบด้วยตำรวจ4นายและพลเรือน1รายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในไม่มีเลขที่ที่หมู่1ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วการจับกลุ่มครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของผู้กำกับตม.สระแก้วผู้กำกับสภ.วังสมบูรณ์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนและก็รองผู้กำกับตม.จังหวัดสระแก้วปรากฏว่าผู้ต้องหา5รายที่ถูกจับกลุ่มประกอบด้วยดาบตำรวจประภาวินดาบตำรวจมุทิกรดาบตำรวจสมชายดาบตำรวจพิเชษและนายณัฐนันท์โตอ่อนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกหลายกระบอกรถยนต์กระบะ2คันและเครื่องกระสุนจำนวน1เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา 1-4 ในฐานความผิดร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนผู้ต้องหาที่5ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 11:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากว่าที่พันตำรวจโทรวีศักดิ์สุริยภักดิ์ซึ่งช่วยราชการตม.จังหวัดปทุมธานีว่ามีชาวจีนจำนวน5คนขอความช่วยเหลือหลังถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบ้านพักจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนจีนอยู่บริเวณหน้าบ้านเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างแสดงความดีใจและกราบขอบคุณทันทีจากการสอบถามผ่านล่ามชาวจีนทั้ง5คนให้การว่าถูกกลุ่มตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะเข้าควบคุมตัวตั้งแต่ตอนตี2โดยมีการใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ10,000 เหรียญ10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพเบื้องต้นพบว่ามีชาวจีน2รายยอมโอนเงินให้กับกลุ่มตำรวจที่เป็นผู้ต้องหารายละ 2,000 เหรียญรวมเป็นเงิน 4,000 เหรียญหรือ 120,000 บาทโดยมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายได้จับกุมชาวจีนในข้อหาตามพรบคนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ในบ้านพักและเรียกเงินแลกการปล่อยตัวทั้งนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก1นายว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวแต่ระหว่างเจ้าที่เข้าจับกุมเนี่ยได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้รอดการจับกุมไปได้ทำมาแสดงว่ามีตำรวจทั้งหมด5นาย
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่สถานทูตจีนเขามีการแถลงข่าวครับ
1: ค่ะเขาก็คงเข้าใจมั้งคะว่าประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีแผลแล้วก็มันจะมีคนหากินกับเราได้ตลอดนะ
0: ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนจีนกลุ่มนี้มันอะไรยังไงแต่ไปจับที่สระแก้ว
1: ถ้าไปอยู่ตรงนั้นถ้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดเป็นอื่นแล้วพี่เวสัน
0: มันก็
1: เราก็ไม่ต้องโลกสวยเรารู้ว่าถ้าไปตรงนั้นเนี่ย
0: แต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องจับแล้วก็ส่งนะแล้วก็สอบเป็นทางการใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเอาไปรีดเงิน
1: แนวนี้แหละค่ะแนวนี้แหละค่ะแนวนี้แหละ
0: ถ้าเขาไม่ไปร้องเอาคนมาบุกจับก็คงไม่เป็นเรื่องก็คงจะมีการเจรจาถ่ายตัวกันไปเพราะว่าตำรวจบุกไปก็ชาวจีนยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยแสดงว่ามันก็คง
1: อยู่ๆกัน
0: มันก็คงอยู่ๆกันไปคุยๆกันไปอย
1: ู่อยู่ๆกันไปจะถ้าจะเสียหายก็คือไปพังมือทำร้ายร่างกายของอันนั้นน่ะจะหนักมากค่ะ
0: ไปรีดเขาแล้วก็พังมืออะไรไปลงไม้ลงมือบ้างเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องอื่นๆอ๋อนี่มีเรื่องนี้อีกนะคะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: ค่ะสวัสดีค่ะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะ 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.นะคะมหานครรอบทิศนะคะวันนี้อยู่กับดีเจก๋วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจดงดงจามอนกฤษวภาคนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่ฟังจากคลื่น FM 95ส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ FacebookLTM FM 95ด้วยนะคะคุณปุญญวัฒน์คุณจุ๊บแจงคุณสมหวังคุณวันชัยเงินนะคะคุณกาบแก้วคุณสุภาพนะคะคุณพี่สุภาพคุณวัฒนศักดิ์คุณสุนิสาคุณอเกนอยู่ที่พะเยาคุณ TS นะคะคุณ
2: ชื่อสุภาพนี่จะนิสัยอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
1: ต้องเรียบร้อย
2: แซวนะครับพี่แซวนะโคราชในเมืองฝนแรงเอาสมทรนี่เพิ่งลงเม็ดโปรยๆมาแล้วครับพี
1: ่
2: เด
1: ี๋
2: ยวพ
1: ี่กล้วย
2: พี่กล้วยกลับเนี่ยจะเจอฝน
1: ค่ะ
2: มาวันนี้ข่าวสารก็อัปเดตกันไปแล้วพอสมควรนะเดี๋ยวอัปเดตกันต่ออ
1: ีก10ข่าว
2: ครับผมมาเริ่มเลยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: มาดูโพสต์ของผู้หญิงคนนี้ค่ะเขารอดชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันเพราะความใส่ใจของลูกน้องนะคะเขาโพสต์เลยบอกว่าหัวใจวายเฉียบพลันอุ้ยหน้าเขายังสาวอยู่เลยนะหัวใจวายเฉียบพลันสาธุพระคุ้มครองขอบคุณน้องที่ใส่ใจกันเขาก็เล่าบอกว่าเราเนี่ยรอดตายมาจากหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเรื่องง่ายๆมากเลยพอดีเนี่ยเรากลัวเป็นสโตรกเพราะช่วงนี้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดและไปดูข่าวคนเป็นสโตรกส่งสัญลักษณ์แล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครช่วยเหลือเลยคุยกับทีมงานว่าถ้าพี่เป็นสโตรกหรือว่าไม่ไหวเนี่ยจะทำสัญลักษณ์มือขอความช่วยเหลือนะและบังเอิญวันนั้นเนี่ยท้องเสียรู้สึกเพลียมีเหงื่อออกตลอดเวลาเลยเหมือนจะเป็นลมเลยเดินไปเข้าห้องน้ำอีกรอบเลยก่อนนั้นน่ะก็ฝากน้องซื้อข้าวแล้วก็ทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือก่อนเดินไปเข้าห้องน้ำนะทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือแล้วเมื่อลูกน้องเห็นสัญญาณมือที่ส่งให้เนี่ยก็เลยเดินตามมาที่ห้องน้ำไปเจอสภาพไม่ไหวแล้วอะนั่งอยู่ในห้องน้ำลูกก็ไม่ไหวเพลียมากก็เลยตัดสินใจพาส่งโรงพยาบาลตอนนั้นตัวเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้เราบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวน้อยลงแล้วก็คิดว่าตัวเองอาจจะช็อกเพราะท้องเสียแต่พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันคือหัวใจวายเฉียบพลันมันเกิดลิ่มเลือดอุดตันอุดเส้นเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองหัวใจทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ถ้ามาช้าอีกนิดเดียวเนี่ยเสียชีวิตแล้วโอ้เราก็เลยคิดว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยหรือคนที่มีโรคประจำตัวควรจะซักซ้อมกับคนใกล้ตัวนะมันช่วยชีวิตได้นะขนาดเราเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวเลยแต่มันเกิดแบบเฉียบพลันจริงๆที่รอดมาได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเคยซ้อมกับลูกน้อง
2: เตรียมการไว้ก่อน
1: เตรียมการไว้ก่อนเลยโอ้ที่โชคดีมากๆเลยอะแล้วดูเขายังไม่อายุมากเลยนะเขาดูเขายังไม่ใช่เป็นคนอายุมากเลยนะ
2: โอ
1: ้แต่มันแสดงว่าเขาโชคดีมากๆเลยลุกเป็นได้ไงเนี่ยด้องหัวใจวายเฉียบพลันเส้นริมเลือดอุดตันเส้นเลือดอ่ะตอนแรกเขาก็นึกว่าเขาท้องเสียอะไรเงี้ยอุ้ยตายถ้ามาช้าหน่อยเขาบอกว่าหมอบอกว่าน่าจะเพราะว่าเส้นริมเลือดมันอุดตันที่สมองที่เส้นเลือดมันก็ทำให้เลือดเลี้ยงสมองไม่ได้ไงถ้ามาช้าเนี่ยก็แน่นอนโหเนี่ยก็ซ้อมมาเลยว่าก่อนเดินเขารู้สึกตัวเองแล้วเพลียไม่ไหวแล้วก่อนเข้าห้องน้ำให้สัญญาณมือกับลูกน้องไว้ลูกน้องเฮ้ยเป็นไรแน่ๆเลยก็เดินตามเข้าไปดูถ้าไม่มีใครเห็นนะรับรองก็โชคดีไปนะคะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อาทิตย์ที่แล้วมีพ่อค้าร้านข้าวต้มที่ราชบุรีนะครับเขามาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ว่าเขาไปซื้อยาย้อมผมในแอปดำเนี่ยนะฮะราคาถูกเขาบอกมันถูกอ่ะก็ซื้อมาใช้โอ้พอใช้เสร็จ

0: คันมากแสบแสบไปหมดจนสุดท้ายถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลออกมาเลยนะฮะมันกัดที่ศีรษะนะฮะจนเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลย
1: เป็นแผลด้วย
0: เป็นแผลไปหมดเลยนะครับแล้วน้ำถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลอ่ะจากที่หัวเนี่ยนะฮะก็ทักเพจนี้ไปปรากฏว่าทางเพจเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะฮะผ่านมาประมาณ 5-6 วันนะครับวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางบุกไปจับแล้วครับทลายโกดังยาย้อมผมมรณะนะฮะคือเขาขายในแอปเนี่ยเขาจะอ้างว่าเป็นสารสกัดธรรมชาตินะไม่มีสารเคมีปลอดภัยแต่ปรากฏว่านั่นแหละฮะไม่มีอย.ด้วยนะครับนำเข้ามาขายในราคาถูกวันนี้บุกไปนะครับทางตำรวจปคบร่วมกับอย.ไปทลายนะครับโกดังเก็บยาย้อมผมเนี่ยของกลาง 2,000 กว่าชิ้นเปิดขายออนไลน์นะฮะผ่านแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มด้วยนะครับมีการโฆษณาสร้างความน่าเชื่อถืออ้างว่าเป็นยาย้อมผมสมุนไพรใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีแต่พอคนใช้จริงๆแล้วบวมแดงนะจนอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหน้ำเหลืองนี่ไหลเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนะอ่ะวันนี้นะฮะกองปราบนะครับสอบสวนกลางก็ไปจับนะขออภัยเป็นปคบ.ปคบ.ไปจับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทางเอ๋ยเขาก็เตือนนะครับบอกว่าไอสินค้าพวกนี้นะให้ดูนะให้ดูให้ดีนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายอย.เนี่ยแน่นอนว่าเข้าข้อหาพรบ.เครื่องสำอางนะครับขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังมีข้อหาที่มันเกี่ยวเนื่องเนี่ยจริงเอาผิดกันได้อีกหลายข้อหานะครับเพราะฉะนั้น
1: พี่ก็ซื้อเหมือนกันเพราะว่าเคยแบบโอ้มันโฆษณาประทับด้วยสมุนไพรแล้วแบบมีตัวอย่างมันโอ้ปืดมันกบเอ๊ะแต่ดีพี่ไม่มันไม่ได้แพ้แบบนี้แต่มันไม่ติด
0: ไม่ติด
1: มันไม่ติด
0: ไม่มีคุณสมบัติเลย
1: ไม่มีคุณสมบัติ
0: เขาบอกว่าวิธีดูก็คือแสดงฉลากภาษาไทย
1: อันนี้เป็นภาษาจีน
0: อย.ต้องมีนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โหอันนี้ต้องเตือนเลยนะคะว่าใครที่มีพวกแอร์เครื่องแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยนะคะอุ้ยคนที่โพสต์ TikTok อะไรเนี่ยเป็นอาชีพช่างแอร์นะโพสต์ข้อความเตือนว่าอย่าไว้ใจแอร์อีกต่อไปถ้าเจอแบบนี้เจออะไรดงเจอคิดว่าเจออะไรใน
0: จิ้งจกเหรอ
1: ในแอร์เก่า
0: อะไรอ่ะ
1: คอมพิวเตอร
0: ์โอ้ยหนอนงู
1: ในคลิปนี่เป็นเครื่องปรับอากาศเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีร่องรอยของคราบลอกคราบของคล้ายงูอยู่ในตัวเครื่องแต่สิ่งที่เกิดความตกใจคือเมื่อเปิดฝาครอบแอร์ออกมาแล้วนะพบไข่งูจำนวน10ฟองนี่ดง10ฟอง
0: แม่ไปไหนอ่ะ
1: แม่มันก็อยู่ไม่ไกลแถวนี้เรามันฟักไข่ไว้มันต้องมาอยู่แล้ว
0: คอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างนอกเหรอพ
1: ี่เออคอมพิวเตอร์อยู่ข้างนอกเนี่ยแอร์เก่า
0: อ๋อครับผมโ
1: อ
0: ้มันชื้นๆว่างแอร์นะ
1: นี่เป็นแอร์ตัวแอร์เลยไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ตัวแอร์เลยนี่ตัวแอร
0: ์งูมาออกไข่อยู่ในแอร์
1: แอร์เก่าเขาไม่ค่อยได้เปิดไงเขาไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยเขาบอกเขาเลยบอกให้อุตสาหกรรมอะไรเงี้ยแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระวังมากเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเปิดฝาครอบแอร์แล้วเนี่ยเห็นไข่งู10ฟองอยู่ในเครื่องโดยยังไม่ฟักเป็นตัวเลยนะโอ้ยคลิปนี้ออกเผยแพร่ออกไปคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่างูเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องปรับอากาศได้ยังไงเข้าไปได้ไงก็เขาไม่ค่อยได้ใช้ไง
0: คร
1: ับ แล้วเขาคิดว่างูน่าจะเลือกจากไหนรู้ไห
0: ม
1: เข้าไปทางช่องท่อแอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์ด้านนอกอ่ะคือเลือกจากตรงนั้นเข้าไปในแอร
0: ์คร
1: ับอุ้ยขนลุกนะเนี่ยแต่เราใช้ทุกวันไม่เป็นไรมั้ง
0: ครับในคือเราแอร์อยู่ไหนฮะจะอยู่ใต้โต๊ะนี่นะอ๋อแอร์อยู่ลุกข้างบน
1: นั่นแหละเราไม่เคยเปิดอ่ะลองเปิดไปบ้างไหม
0: โอ้ไม่เป็นไรคร
1: ับ ลองเปิดกันบ้างไหมอาจจะเจอ
0: ถ้าเขาอยู่ก็ขอเขาอยู่อย่างสงบ
1: ที่แน่ๆถ้ามีหนูเนี่ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอาวันนี้มีคนฟ้องนะครับว่ามีรถติดยิ่งกว่าพระราม2
1: แถวไหน
0: อยู่ที่ชลบุรีนะฮะเขาบอกว่าถนนพระยาสัจจาช่วงหน้าเรือนจำหญิงนะครับยาวไปจนถึงแยกชนชายชนชายที่โรงเรียนใช่ไหมชนชายประมาณ300เมตรถนน3ช่องขุดไปแล้ว2ช่อง

0: ต้องสองเลนปล่อยให้วิ่งเลนเดียวชาวบ้านที่ชลบุรีบอกปิดเทอมตั้ง 2-3 เดือนมันไม่มาทำพอเปิดเทอมปุ๊บโอ้โหผู้สื่อข่าวไปสำรวจตอน 5:00 น.นะครับรถติดจริงๆรถติดสะสมนี่นะฮะยาวเหยียดเลยแล้วเพราะว่าจาก3เลนมาบีบเหลือเลนเดียวแถวนั้นนะครับสอบถามชาวบ้านที่ขับรถไปมานะฮะเขาบอกสัญจรลำบากนะโอ้โหนะซ่อมก็นานนะแถมปิดเทอมไม่ทำมาทำช่วงเปิดเทอมนะมาขุดถนนกันแบบนี้นะครับกลางวงกลางวันเลิกงานเลิกเรียนฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้มาทำให้เสร็จเร็วๆทำก็ทำเลยไม่ต้องปิดเปิดให้มันทีเดียวให้มันให้ชาวชลบุรีเขาเดือดร้อนให้วันน้อยที่สุดคือบางที่อ่ะพี่กลางคืนค่อยซ่อมกลางวันบางทีก็ตั้งกลวยบ้างบางทีก็ปิดถนนคืนแล้วมันก็ขุกขักเนี่ยเป็นปัญหานะฮะโอ้ทางจังหวัดแต่ละที่ท่านต้องช่วยชาวบ้านวางแผนให้หน่อยนะคือให้ผู้รับเหมาเนี่ยต้องบอกเขาเลยว่าต้องทำภายในระยะเวลาเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ผมเคยจำได้นะตำรวจนครบาลเราเนี่ยมีหน่วยงานของเอกชนนะฮะเขาจะขอซ่อมก่อนหน้านี้ก่อนที่สะพานที่ประตูน้ำจะปิดอ่ะ มันก็เคยมีมาสัก5ปีที่แล้วนะฮะมาขอกับตำรวจนครบาลรอบหนึ่งนะยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาการนครบาลโอ้โหถ้าปิดปีกว่า2ปีไม่ได
1: ้
0: ไปหาวิธีมาใหม่ไม่ได้ปิดอย่างนี้ไม่ได
1: ้นานไหม
0: เขาก็เลยซ่อมจากข้างล่างก่อนติดแต่ผ่านนั้นแล้วข้างล่างแต่ไม่ปิดแต่ล่าสุดมันก็คงจะไม่ไหวแล้วก็ต้องปิดแต่เนี่ยถ้าปิดนานมันก็ไม่ไหวนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: พี่ตัวเงินตัวทองมันดุไหมอ่ะดง
0: มันไม่กัดนะพี่นะ
1: อุ้ยแต่นี่เขาบอกน่ากลัวนะเนี่ยนี่ตัวใหญ่นะตัวเท่าตะลัก
0: เดี๋ยวนี้เห็นเด็กญี่ปุ่นเด็กจีน
1: อ
0: ่ะไปนั่งจับไปนั่งเล่นกับตัวเงินตัวทองที่สวนลุมอ่ะก็แสดงว่าเขาไม่ดุอ่ะถ้าดุเจ้าหน้าที่คงไม่
1: ปล่อยตัวนี้คงจะดุอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีตัวเงินตัวทองเข้าไปในบ้านของประชาชนคนหนึ่งอ่ะอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีเนี่ย
0: แล้วทำไมพี่เห็นตัวเงินตัวทองพี่หันมาถามผมนะว่ามันดุไหมครับผมไม่ได้เพื่อนมันนะ
1: ต
0: ั
1: วเง
0: ิน
1: ต
0: ั
1: วทองนี่มันใครเห็นมันจะได้โชคนะดองจะได้โชคได้ลา
0: บผมว่าพี่ไม่คิดอย่างนั้นน่ะ
1: คิดแหมคิดว่าต้องให้โชคกันดองเว้ยดูแล้วต้องทำเหมือนเธอด้วยดิโอ้ยก็บอกเนี่ยตรงนั้นตอนนั้นมันเข้าบ้านคนนี้ยาวเกือบ2เมตรอ่ะตัวใหญ่อ่ะดองไปแอบซ่อนอยู่ในชั้นล่างของบ้านแล้วก็ส่งเสียงคำรามด้วยอ่ะตลอดเวลาเลยกู้ภัยก็เลยใช้อุปกรณ์เป็นบ่วงคล้องคอแต่ตัวเงินตัวทองก็สู้กลับนะไม่ยอมให้จับแล้วก็หนีไปรอบบ้านเลยกู้ภัยก็เลยใช้ทีเผลอคว้าหางแล้วออกมาจากบ้านอุ้ยคนเขาก็เลยแบบทำไมตัวเงินตัวทองแสดงท่าทีโกรธจัดเลยใช้หางฟาดไปมาต้องโดดหลบกันวุ่นวายเลยใช้เวลา10กว่านาทีนะจึงจะคุมจับเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ได้อ่ะโอ้เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยบางทีก็เหมือนที่ด้งบอกว่าไม่ดูทำไมตัวนี้ดูดุอ่ะเนาะบอกตัวใหญ่เนี่ยเขามีแรงฟาดสูงแหละแล้วเขาบอกว่าฟันของตัวเงินตัวทองเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายด้วยนะ
0: นี่มันใหญ่เท่าจระเข้เลยอ่ะ
1: ดูสิใหญ่นะเนี่ยตัวเงินตัวทอง
0: หันไปทางอื่นก็ได้ครับ
1: จ้าจ้าม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไอ้โปร

0: วจริง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: อันดับ5นะครับวันนี้ต้องพูดประโยคนี้ครับพี่กวย You know me a little go คุณรู้จักผมน้อยไป
7: อุ้ย
6: อันนี้เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนี่ตอนนั้นใครนะท่านนายกพูดนะท่านนายกอนุทิน
7: อ
6: ่ะ You know me a little go
7: You know me a little go
6: รู้จักผมน้อยไปนะครับ
7: แต่เขาเรียกว่าใช่พ่อขุนรามเลยนะ
6: แต่ว่าเขาไม่ได้เรียกคุณนะสิวันนี
7: ้
6: นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ทำเนียบนะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็ยืนให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อ
7: ปกติเวลาก่อนประชุมครม.ก็จะมีรัฐมนตรีทยอยมาทยอยมาใช่ไหมแล้วก็จะมีข่าวไปดักสัมภาษณ
6: ์
7: เรื่องร้อนๆนึงนี่เรื่องอะไรล่ะก
6: ็
7: เรื่องที่ว่ากลุ่มควบคุมมลพิษใช่ไหมล่ะ
6: ใช่วันนี้รัฐมนตรีสุชาติเนี่ยเขาดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าสองกลมในสังกัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะถูกเหมือนกับลักษณะถูกประเมินอะนะครับมีการว่าประเมินว่าเป็น2หน่วยงานที่มีการติดสินบนสูงสุดนะครับใน10กว่าอันดับที่เขาจัดอันดับขึ้นมา
7: ใช
6: ่นักข่าวก็ไปไล่บี้ถามว่าแล้วท่านจะจัดการอะไรอย่างไร
7: แล้วก็ตอบกันเลยผมรู้จักทุกคนคุณนู้นคุณนี่ไล่มาเหมือนคนในครอบครัว
6: อ
7: ันนี้นักข่าวหน้าคนที่เป็นเพื่อนพี่นะเขาก็เลยบอกว่าเอ้าก็คุณอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นคุณก็ต้องตั้งกรรมการเป็นผู้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคุณจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาก่อนสิทำไมจะต้องแบบมาการันตีเขาก่อนได้ไง
6: นักข่าวก็ไปถามนะถึงแนวทางในการตรวจสอบ
7: ใช่
6: พอฟังว่าเอาท่านดูปกป้อง
7: ดูปกป้อง
6: ท่านบอกท่านรู้จักหมดผมตั้งมากับมือนะครับก็บี้ต่อบี้ไปบี้มาเนี่ยไม่รู้อารมณ์ท่านทำไมถึงได้อย่างนั้นนะฮะพอสัมภาษณ์กันจบเดินออกจากวงสัมภาษณ์ลักษณะชนปึ๊บ
7: ค่ะ
6: นักข่าวคนนี้ก็หันมานะฮะโอ้ชนเลยเหร
7: อ
6: นะเราได้ยินนะเฮ้ยชนโหชนเลยเหร
7: อ
6: แล้วท่านลำตีสุชาติก็เดินไปไกลแล้วก็มีเสียงลอยตามมาว่าจากคุณน้อยไปไอ้ประโยคนี้แหละก็เลยทำให้นี่แหละฮะตัวพี่นักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาติดใจประโยคนี้แหละ
7: แต่พี่ถามแล้วแต่แรกเขาบอกเขาได้ยินไม่ชัดนะ มาชัดตอนหลังอะที่มันไมหัวกล้องอะไรพวกนี
6: ้
7: ชัดเลย
6: ผมฟังทีหลัง
7: เ
6: พราะท่านก็เหมือนเดินออกไปไกลๆแล้วพูดด้วยความอาจจะด้วยความอารมณ์แล้วตอนนั้นแต่ก็อีกไม่นานเห็นบอกว่าขึ้นไปประชุมครม.เนี่ยก็ไปนั่งทบทวนดูนะครับรัฐมนตรีสุชาติก็ลงมาที
7: ่ให้ดาวไหม
6: ลังนกกระจอก
7: พี่ถามว่าพี่ให้ดาวพี่ถามพี่ดาวว่าเขาคงถามว่าคนนี้ใครเวลารู้อ้าวถ่ายแล้วเพื่อนพี่ไม่ชัด

0: รรมดานะคนเนี้ยนักข่าวคนเนี้ย
1: ทำไมฮะเป็นชายามิชัย
0: แล้วว่าเขาแบบรู้จัก
1: ว่าเป็นชายาไม่ธรรมดา
0: เขาเป็นนักข่าวด้วยแหมไม่ธรรมดาก็รู้ทำข่าวการเมืองมานานใครก็ต้องรู้จักแล้วก็เป็นมืออาชีพไม่ใช่แบบอยู่มาแบบนี้
1: เขาอยู่ในสมาคมนักข่าวด้วย
0: เป็นมาเป็นที่ปรึกษาเหรอเป็นที่ปรึกษาเนี่ย
1: เขาถือว่าอย่างที่ตัวพี่เขาบอกว่าอายุอนาคตเขาก็ไม่น้อยทำข่าวมาเนี่ย30 ปีแล้ว
0: ใช่
1: ทำข่าวมา30 กว่าปีแล้วนะครับด้วยความที่อายุเนี่ยเยอะกว่ารัฐมนตรีนะฮะเยอะแกบอกว่าเยอะกว่ารัฐมนตรีด้วยนะแต่ว่าก็เคารพเพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีแกก็บอกแกก็เคารพสุดท้ายแล้วก็ขอโทษขอโพยกันรัฐมนตรีสุชาติก็บอกว่ามีความหวังดีนะครับต่างฝ่ายต่างหวังดีนะครับก็ตั้งคำถามด้วยความหวังดีเขาก็ตอบด้วยความแบบว่าเอ้าก็เหมือนกับนะเหมือนปกป้ององค์กรน่ะต
0: ่
1: างคนต่างมีความหวังดีของตัวเอง
0: เพื่อนบอกเอ้ยคุณจะตอบงั้นไม่ได้คุณจะต้องนั่งกรรมการก่อนสิอะไรเงี้ยพี่ก็โทรมาถามเพื่อนพี่วันนี้ว่าแล้วเป็นไงบ้างเออเขามาขอโทษแล้วมันก็แล้วก็แบบว่าอะไรแล้วคุณนักเลงผู้ชายรับผิดชอบก็จบไปไม่ได้อะไรแต่มันก็ออกไปเป็นออกจากสื่อไปแล้ว
1: เพราะอย่างที่พี่นักข่าวท่านนี้บอกแหละว่าเวลาเราไปสื่อเราตั้งคำถามเนี่ยเราไม่ได้มีนอกมีใน
0: ไม่ได้มีอคติ
1: ใช่นะครับก็ทำตามหน้าที
0: ่ค่ะ
1: นะครับโอ้นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เขาแชร์กันนะ
0: Talk of the Town ไปเลย
1: ท่านเดินชนเสร็จ
0: นี่มีคนบอกว่าไทยช่วยไทยพระอาจจะ
1: ดอบเลยเหรอ
0: ไม่รู้ข่าวนี้
1: เพื่อดอบเลยอ่ะเจอ you know me a little go
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ที่ดูข่าวนะศรีสะแก้วเนี่ยทะลักเข้ามาทุกวัน
1: แรงงาน
0: พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยพวกมันมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้เขาจับได้เนี่ยถึง16 คนเลยนะโอ้เต็มคันรถกระบะเลยเขาบอกว่าซุกกันเข้ามาก็กำลังบุรพาก็ตรวจได้เป็นแต่คนที่เป็นชาวต่างชาติ16 คนนะเป็นคนจีน10 คนปากีสถาน6 คนแล้วคนขับเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยแล้วกลุ่มต่างชาติเนี่ยบอกว่าก็เข้าไปทำงานที่ปล่อยเป็ดอ่ะแล้วก็ถูกชักชวนทำธุรกิจออนไลน์ร้านค้าแล้วก็ไม่รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้บางคนก็ถูกบังคับใช้แรงงานนะคะแล้วก็ควบคุมการทำงานมานานกว่า6 เดือนตัดสินใจหลบหนีกันเข้ามานะแล้วก็วางแผนกันโดยใช้รถลำเลียงจากกรุงปอยเป็ดเข้ามานะคะโดยผ่านทางลัดเลาะทางผ่านทางไร่อ้อยทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาอย่างพื้นที่อ่างศิลานะคะก็แน่นอนค่ะโดนจับกันไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางคนขับเนี่ยรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างหัวละ50 บาทมันถูกไปปะเออหัวละ50 บาทไม่น่าใช่นะน่าจะแพงกว่านี้เนาะลงนะมีทุกวันยังมีทุกวันช่วงนี้แล้วก็บอกฝั่งหนูน่ะเวลาทางกัมพูชาเขาประกาศปฏิบัติการว่าจะปราบแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยคนจีนเขาก็ปิดไงปิดอะไรปิดกิจการ
1: ปิด
0: กิจการพวกนี้ก็เลยต้องหนีเข้ามา
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้การรถไฟนะครับเขาเริ่มคิกออฟนะตรวจหาสารเสพติดกับคนขับรถกับพนักงานเจ้าหน้าที่ประเดิมวันแรกนะฮะที่สถานีกลางบางซื่อ120 คนกรุงเทพอภิวัตรนะครับโอ้ตั้งโต๊ะตรวจกันที่นั่นเลยใครจะเข้าเวรมาตรวจก่อนไปขับเอาปปส.มานะครับประสานมาเลยมาตรวจให้ทายว่าเจอไหมฮะ
0: ไม่เจอ
1: เออนะวันนี้120 คนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้รฟท.ก็เริ่มดำเนินการตรวจสารเสพติดนะครับกับพนักงานขับรถไฟทั่วประเทศถ้าทั่วประเทศเลยมีอยู่951 คนแต่ที่วันนี้เนี่ยนะครับมาเข้าเวรแล้วก็เตรียมตัวที่จะขับรถไฟที่กรุงเทพอภิวัตรเนี่ย120 คนนะฮะก็จะมีการรายงานผลนะครับภายใน24 ชั่วโมงถ้าผลออกมาเบื้องต้นเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับมีสารเสพติดเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาไปตรวจซ้ำถ้าระบุสารชัดเจนได้ว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดนะฮะก็จะสั่งให้หยุดการเดินรถทันทีแต่อย่างที่พี่กล้วยว่านะครับมาคุณผู้ฟังก็คงเดาออกวันนี้20คนที่จะขับรถไฟแล้วมีการแจ้งมาทุกคนก่อนขึ้นขบวนไปตรวจที่ห้องนะเขาเป็นห้องคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์จะมีเจ้าหน้าที่ของปปส.นำเครื่องมืออุปกรณ์มาตรวจหาสารเสพติดไม่มีนะครับไม่เจอทำไมไม่เจอครับเพราะว่าพนักงานรถไฟเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวว่าเขานะต้องปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: นะครับก็แต่ว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งก็คือเห็นบอกว่ารฟท.เนี่ยให้พนักงานนะพี่เหมือนกับว่าคนที่ยังไม่ได้มาตรวจไม่ได้อยู่

0: ่วนกลางก็ตามเนี่ยนะก่อนปฏิบัติงานเนี่ยเหมือนกับให้เหมือนปฏิญาณตนนะนะครับว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทั้งยาเสพติดทั้งแอลกอฮอล์อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ไหมล่ะอย่างคนไหนที่แบบอย่างพนักงานของรถคนนี้ที่เขายอมรับว่าเขาเสพยามาเนี่ยถ้ามันมีไอ้ปฏิญญาอะไรอย่างนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาห่างหายก่อนไห
1: มก็ดีแหละแต่ว่าทำตลอดให้ทำไปตลอดก็แล้วกัน
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2นี่น้ำมันแพงใช่ไหมล่ะนี่คนขับรถบรรทุกน้ำมันแอบเลย
0: ทำไมฮะ
1: แอบเอาน้ำมันใส่กะลอนระหว่างทางเนี่ยระหว่างบรรทุกไปส่งอ่ะแอบถ่ายใส่กะลอนแอบขายเลยที่จุดพักรถที่จังหวัดขอนแก่นนี่เป็นไงล่ะหมดการทางหลวงโอ้โหคนขับรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยถ่ายแอบถ่ายน้ำมันจากในถังที่เขาจะบรรทุกไปส่งเนาะก็แอบถ่ายใส่แกลอนใส่ไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตกลงเขาเอาไปขายได้แกลอนละ500บาทนะขนาด18ลิตรคนขับเนี่ยนะคะมีด้วยกันช่วยกันถ่ายเทต่อท่อจากนี่เลยนะจากรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันใส่แกลอนอีกทีหนึ่งแกลอนเยอะมากเลยเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย
0: เองเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่6ถัง108ลิตรถังปลาอีก23ถังคือทำมาเสร็จแล้ว6ถังเหลือ23ถังมุ้ยต้อง3ต้อง29ถังเนี่ยก็เยอะมากเลยเนี่ยโหเจ้าแนวมีคนไปติดต่อรับซื้อเขาว่าในทุนมีในทุนรับซื้อด้วยถูกจับไปเลยไม่ถ่ายที่น้ำมันจากรถบรรทุกใส่แกลอนโหมีเจ้าแนวว่าต้องมีพี่ว่าต้องคนขับรถบรรทุกนี่ต้องทำเนี่ยถังไม่ใช่ถังใหม่นะทำมาแล้วหลายครั้งแน่เลยอ่ะ
0: ครับผม
1: โ
2: อ้มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะทิ้งท้ายกันด้วยสภาพอากาศแล้วกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมา5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับเตือนฉบับที่14ฝนตกหนักถึงหนักมาก65จังหวัดโหแทบจะทั่ว แทบจะทุกจังหวัดแล้วล่ะทั่วประเทศแล้วล่ะนะครับ65จังหวัดพรุ่งนี้นะครับเจอฝนกทม.ก็ไม่รอดนะครับฝน 60% เตือนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะภาคเหนือเนี่ย 60% แทบจะยกภาคลงมาถึงพิจิตรกำแพงเพชรอะไรแถวนั้นเลยนะครับภาคอีสานนะครับก็ 70% ของภาคนะครับพรุ่งนี้เจอฝนเช่นเดียวกับภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงภาคใต้ภาคใต้เนี่ยนะฮะฝั่งอ่าวไทยเนี่ย 60% ฝั่งอันดามันเนี่ย 80% ของพื้นที
1: ่
0: นะครับนะสัปดาห์นี้เจอฝนหนักหน่อยนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับก็อิทธิพลนะฮะมาจากนี่แหละนะมรสุมตอนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับที่อันดามัน
1: ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนวันที่15เป็นต้นมานี่ก็มีฝนหนาแน่นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ชุกตามชื่อฤดูนะพี่นะ
1: เข้าสู่ฤดูฝนแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจก็บอกฝนปริมาณน้ำฝนเป็นนี้ก็ไม่เยอะจะเจอพายุแค่2ลูกเองนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: อ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ไปแล้วครับพี่ๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชระปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโภคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นกรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัททรานส์วัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19:00 นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปขณะเดียวกันช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรทรงส่งเสริมอาชีพศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฟื้นฟูผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจยังรวมถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ
0: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่

0: ์ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็โอ้ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

มขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้าทักทายพี่น้องสุขุมคนกันละกันครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายพี่ๆทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแถวบ้านผมนะภาคอีสานครับแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะจ้าวภาคเหนือด้วยภาคกลางด้วยแล้วก็ภาคใต้นะฮะทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็วันที่19แล้วนะฮะวันอังคารที่19เลยนะฮะผมอยู่กันยาวๆนะครับหนุ่มหน้ามนสวัสดีพี่ออยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะจ๊ะพี่ลำดวนบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยววันนี้จัดให้แน่นอนครับผลงานเพลงนี้นะครับผมแล้วก็น้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินสุดสวยของหน้ามนนะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้านี่เลยแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับอุ๊ยเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยพี่ขาวดอนไม่ได้เข้ามาดูแน่ๆเลยขอบพระคุณมากๆครับพี่ขาวดอนที่แชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่แทนนะครับสวัสดีพี่แทนด้วยนะครับแล้วก็พี่อรุณด้วยนะครับนี่พี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผม FC จากอุบลพี่น้องอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ฝนบ่ตกครับแต่ว่ามื้อนี้ฝนตกอีกแล้วตกตลอดนะครับบ่รู้ว่าเป็นแนวใดอากาศนี่แปรปรวนทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องเลยสวัสดีพี่มังกรด้วยนะจ๊ะพี่ออยแอบแซวว่าวันนี้ใส่เสื้อแขนยาวอย่างเท่เลยฮะใช่ไหมฮะนี่เป็นไงล่ะปกติผมก็นานๆทีถึงจะใส่นะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ในห้องส่งนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะอากาศกำลังดีเลยเนาะสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับผมพี่หนูเพียนเข้ามาแล้วฝากกดแชทด้วยนะสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับเด้อสบายดีเด้อสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่เฉลิมลาบด้วยนะฮะพี่เฉลิมลาบจักรยานยนต์น็อตและการเกษตรโอ้โหชื่อเฟซเขาน่าจะทำธุรกิจแน่นอนสวัสดีด้วยนะครับกดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะผู้ใดแน่ผู้ใดแน่สวัสดีเจ้าดีเจบอดป้าคนเหนือแต่แต่กะสวัสดีพี่สุดสวยด้วยนะครับผมโอ้ยตกบันไดเหรอพี่ขาวดอนเมื่อวานนี่ตกบันไดเหรอฮะอาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ขาวดอนบอกว่าตกบันไดไม่ได้ดูอะไม่ไหวค่ะตกบันไดเก้าชั้นเลยเหรอฮะโหตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับพี่ต้องไปหาหมอแล้วขอให้หายเร็วๆนะหายเร็วๆหายเร็วๆพี่โอ้โหถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับสวัสดีจ้าฟังจากสมุทรปราการซอยซับบุญชัยฝนกำลังตกเลยค่ะว้าวแถวบ้านเลยครับผมอยู่บางสะทงเลยใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้นะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยช่วงนี้หนุ่มน้ำมนเหงาเหลือเกินนะครับอยากคุยสายหน้าไมค์กับพี่ๆทุกคนนะฮะฝากโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนกันหน่อยนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วสวัสดีสายหน้าใหม่กันหน่อยในช่วงนี้นะครับโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสรูปหล่อ
1: สวัสดีป้าแป๋วจ้า
2: โอ้โหไม่ได้ป้าแป๋วป้าแป๋วพูดนะคะ
1: ครับผมโอ้โหคิดถึงจังเลย
2: คนอยากเห็นหนุ่มน้ำมนต์จังเลยป้าแป๋วตาไม่เห็น
1: โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ในวิทยุ
1: อ๋อตอนนี้ป้าแป๋วโทรมาจากลาดกระบังเน
2: า
1: ะ
2: ลาดกระบังเนี่ยมินเนี่ยกรุงเทพเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฟังตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ฟังวิทยุปิดวิทยุแล้วเนี่ยอยากจะคุยกับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอะไรเน
1: ี่
2: ย
1: เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมแอบไปกอดที่บ้านสักหน่อยเลย
2: เนี่ยมากอดเลยอยู่ใกล
1: ้ๆอ๋อได้เลยครับแถวบ้านผมเลยนะผมก็อยู่แถวลาดกระบังเท่านั้นเลยครับแต่ลงก้าวด้วยใกล้ๆ
2: ป้าตาไม่เห็นนะคะ
1: อ๋อได้
2: ป้าตาไม่เห็นอายุ80

0: ปีนี้แหละ
1: อ๋อ80วันนี้ป้าแป๋วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
0: เพลงเต้ยก่อสร้าง
1: ของพี่จอยใช่ไหม
0: จอยลุงมิตร
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
0: พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายดีเจทุกคนน้องหน้าใหม่อะไรทุกคนรักทุกคนเลยในคืนเก่า
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: รูปหล่อคนสวยทั้งนั้นมีความสามารถเก่งทั้งนั้นเลยฟังทุกวัน
1: โอ้โหขอบคุณมากเลยครับ
0: ฟังทุกวันฟังทุกคืนกดเลข195เลขอะไรกดช่อง95ไว้ตลอดเลย
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับป้าแป๋วครับ
0: ผมตาไม่เห็นแหมไม่ได้หรอก
1: ไม่เป็นไร
0: ได
1: ้เลยได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยนะครับได้เลยครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดให้นะ
0: คร
1: ับวันนี้ขอบคุณป้าแป๋วมากๆนะครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณมากให้เจริญนะ
1: ครับทุกเลยครับ
0: การงานเจริญก้าวหน้ามีอย่าเจ็บอย่าจนรวยเงินทองนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆครับป้าแป๋วสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
0: คร
1: ับขอบคุณมากๆครับสวัสดีจ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ล่ะฮะโอ้โหป้าแป๋วโทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมเต้ยก่อสร้างของพี่จอยรวมมิตรนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะก็พิเศษให้ป้าเปียวขออภัยครับป้าแป๋วด้วยเนาะเพราะว่าป้าก็อยากแบบอยากเจอกันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเนาะมีโอกาสเดี๋ยวผมไปทำไทยดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากป้าแป๋วกันเลยครับเต้ยก่อสร้างจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่างั้นร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคไหมคะ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ในรายงานในวันนี้
2: ครับผมในช่วงของโอ้โหมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:40 นาทีนะคะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอ

ญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะเดี๋ยวชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2เนี่ยผมจะไม่เปิดเพลงให้ผมจะตอบคอมเมนต์อย่างเดียวเลย สวัสดีพี่เจริญด้วยนะครับผมสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วแล้วก็คุณนิสาด้วยนะครับสวัสดีคุณนิสานะครับแล้วก็พี่สุมาราสาวเหนือของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ใดอีกเสียเปียกสุดหล่อมาแล้วเสียเปียกมาแล้วเมื่อวานนี้เสียเปียกฟังเพลงทันมั้ยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอุ้ยทันอยู่เสียเปียกยังไม่ได้หลับใช่ไหมสวัสดีพี่หน่อไม้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่สุมาลานี่ไงพี่สุมาลาบอกว่าดีเจบอสมีอะไรจะบอกที่มาชวนเข้ามาอยู่ในใจช่วยเคลียร์คนข้างในให้หมดก่อนเฮ้อคำคมคารมปลอเพราะคนเจ้าชู้อ่ะผมไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ไม่รู้จะเลือกใครกิ้วกิ้วกิ้วกิ้วกิ้วยอกยอกนะโอ้ยผมรักเดียวใจเดียวนะครับชัดไปเล่นด้วยครับเลยพี่อ๋อเหมือนผมเลยแนะนำในสิ่งที่ดีนั่นเองนะฮะอันตรายนะก็พยายามแบบเราต้องชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าชาร์จไปเล่นไปเนี่ยผมคิดว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะพอสมควรเลยเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะครับเครื่องมันร้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นโทรศัพท์มันจะร้อนนะฮะแต่ก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกผมทำคนเดียวก็พอนะครับแบบนี้ให้ผมทำคนเดียวพออยู่กันยาวๆนะครับวันนี้สวัสดีพี่วิรัตด้วยนะครับหนองคายครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะฮะบรูวันหนองคายฝนตกบ่อครับผมอาจจะตกแห้งเตือบอยู่บ้างมุงซุ่งสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันนั่นเองนะฮะได้เลยฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ออยบอกว่าไม่ได้กลัวระเบิดนะแล้วกลัวอะไรคุณยายนอนแล้วเหรอคุณยายฝันดีนะถ้างั้นน่ะคุณยายนอนเร็วจังเลยวันนี้สวัสดีพี่แม็กทีมชาติด้วยนะครับผมพี่แม็กชาติไทยขออภัยครับสวัสดีพี่แม็กชาติไทยด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้กับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับเอาเข้ามาแช่ด่วนนั่นน้องฟ้าใจเย็นน้องฟ้าใจเย็นนะสวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นงรักด้วยนะครับขอเพลงเข้ามากลางดาวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับจุ๊ดจังหน่อยกันหน่อยขอเพลงเสื้อโนบิตะสวัสดีค่ะขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็คนต้นทางจากต้นอุดรเอ้ย อุดรพูดผิดขออภัยฮะคุณต้นอุดรนะครับฝนยังไม่หยุดเลยครับอ๋อแสดงว่าฝนยังตกอยู่เลยสวัสดีค่ะน้องบอสจากพี่ศรีอำเภอลานสกาใช่ไหมเนี่ยอำเภอลานสกานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในเฟซชื่อพี่ศรีวิไลอ๋อฟังน้องบอสทางวิทยุทุกคืนค่ะคืนนี้พี่ขอเพลงรักสาวลูกสองค่ะโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เด้อวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับดีเจเขารบหล่อเดี๋ยวนะเอาใหม่พี่เมื่อกี้ผมอ่านยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยเขารบหล่อคือยังไงฮะสวัสดีพี่แดงด้วยนะครับกำนันแดงหน้าหมอบุญมารายงานตัวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะฟังให้มวนพี่น้องครับวันนี้ครับฟังเพลงมวนๆไปน้ำกันนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮ้าไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
5: ยำยำจัมโบ้ชิโน
6: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้ากระจายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: Hey, bro!

องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเห็นทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดให้แจ่มๆเลยนะครับผลงานเพลงไหนที่ซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะขออนุญาตขอเพลงอื่นมาแทนได้นะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนเปิดให้ฟังยาวๆนะครับทักทายพี่ๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มเลยนะครับเพลงที่ขอเข้ามาผมจัดให้แน่นอนนะฮะแต่อย่าเพิ่งหลับก่อนดีเจนะจ๊ะจำได้อยู่นะจ๊ะว่าพี่ๆคนไหนขอเพลงอะไรมานะครับก็ท้ายชั่วโมงแรกครับขอส่งผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันแบบเพราะๆในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับชั่วโมงที่2นะครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366 022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่4689400ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21นาฬิกา

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองครอบครัวน้องรถรับร่างกลับอุบลแม่บุญธรรมร่ำไห้ลูบลงบอกว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านครอบครัวของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือน้องโรสเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยแม่บุญธรรมถึงกับร่ำไห้ใช้มือลูบลงศพพร้อมกล่าวกับลูกสาวว่าแม่จะพาน้องกลับบ้าน

0: นางวิภาดาจันธรรมอายุ59ปีแม่บุญธรรมของน้องโรสเปิดใจทั้งน้ำตาว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมแม่แท้ๆของน้องโรสเพื่อมารับร่างลูกสาวกลับบ้านด้วยตัวเองขณะที่คุณลุงซึ่งน้องโรสเรียกว่าพ่อและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดก็เดินทางมาร่วมรับร่างในครั้งนี้ด้วยนางวิภาดากล่าวว่ารู้สึกจุกอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังได้เห็นร่างของลูกสาวและยืนยันว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ในสภาพใดครอบครัวก็จะพากลับบ้านเพราะน้องทำบุญมาได้แค่นี้อยากให้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนประเด็นความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนางวิภาดาระบุว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนักเนื่องจากยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดของเหตุการณ์ภายหลังมูลนิธิร่วมกระตันยูจะพาครอบครัวไปเชิญดวงวิญญาณของน้องโรสณจุดเกิดเหตุก่อนนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครม.ไฟเขียวยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาค่าจ้างตามทักษะ 550-650 บาทต่อวันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักคออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันและสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้ให้มีผลบังคับ90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปผู้ว่ากระบี่แสดงความเสียใจกับญาตินักท่องเที่ยวที่จมน้ำขณะพายเรือคายักพร้อมอำนวยความสะดวกในการนำศพกลับประเทศนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญชาติเนเธอร์แลนด์นายร็อบเบิร์กมันอายุ61ปีประสบเหตุจมน้ำทะเลขณะพายเรือคายัก2คนกับลูกสาวระหว่างนั้นเกิดฝนตกหนักและทะเลมีคลื่นลมแรงส่งผลให้นายร็อบถูกคลื่นซัดสูญหายไปในทะเลพบร่างลอยอยู่ในน้ำใกล้ท่าเรือเกาะปูพื้นที่อำเภอเหนือคลองซึ่งญาติยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนายร็อบเบิร์กมันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนิติเวชโดยนำร่างนายร็อบส่งชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าพร้อมอำนวยความสะดวกร่วมกับกงสุลเนเธอร์แลนด์ในการประสานงานเพื่อให้ญาตินำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศ

ใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ 21:07 นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรสสวัสดีครับฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหล
1: สวัสดีพี่ตาแดงใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: ตาแดงโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: โทรมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
1: โอ้โหนครศรีธรรมราชตอนนี้ตาแดงรับฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับนครศรีธรรมราชครับมีฝนไหมเอ่ย
2: เมื่อวานฝนตกหนักแล้ววันนี้ไม่ตก
1: อ๋อเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเนาะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อวันนี้ตาแดงขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
2: ่คงเบาเวียนวนครก
1: อ๋อเวียนวนครกนั่นเองนะครับของพี่บ่าวีเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับตาแดงครับ
2: ก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่เปิดเครื่องรับฟัง FM 95
1: ได้เลย
2: แล้วก็หลานหมดด้วย
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มนะครับผม
2: ที่รับสายด้วย
1: ได้เลยครับผมตาแดงฮะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนตาแดงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหม
2: ได้ครับ
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: เมสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบค
1: ทีเรีย
2: ทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของการคัน
1: ขอบคุณนะครับตาแดงฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณตาแดงมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: แล้วครับสายน้ำใหม่ของเรานะฮะตาแดงโทรมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับทุกคนขอเพลงเข้ามาเบาวีเวียนครกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราผลงานเพลงของตาแดงนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะจ๊ะรับชมรับฟังกันอยู่นะครับก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับยังไงก็ฟังเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิต10

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนะฮะของพี่นุ้ยสุวีนานั่นเองนะครับสังกัด Sonic Fire Music นั่นเองครับคำร้องทำนอง Mac Folk Song เรียบเรียงก็ Mac Folk Song ครับเป็นผลงานซิงเกิลใหม่เลยนะฮะต้องบอกว่าล่าสุดเลยนะของพี่นุ้ยสุวีนานะฮะผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่สุมาดามาอีกรอบแล้วแล้วก็พี่ประภัยศรีด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องทางฟังสปปลาวนะครับผลงานเพลงก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะของเสียนะฮะเสียเปียกของเราไม่รู้ว่าไปแอบร้องไห้หรือเปล่า ขอเข้ามาแต่ว่าเสียเปียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอืมโอเสียเปียกยังฟังอยู่สวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับทักทายพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะขอบคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับผมพี่บอสหน้าเด็กมากจริงปะเนี่ยหน้าได้พี่เด็กเหรอโอ้ขอบคุณมากฮะเขินเลยอะถ้าบอกว่าหน้าเด็กยังพี่สุมาลายังอยู่ด้วยกันก่อน เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนี้ขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับที่ขอผลงานเพลงเขามานะฮะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนำกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงก็อาจจะซ้ำกันเนาะอาจจะซ้ำผมอาจจะเปิดไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามาหมวนมาสื่นน้ำกัดนะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะครับฟังให้เพราะฟังให้เพลินเลยนะครับผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาล่ะผลงานเพลงนี้พิเศษเลยละทุกคนต้องฟังเพลงนี้แล้วอาจจะเขาเรียกว่าจากใจดีเจที่จะมอบให้กับ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนนะครับมื้อนี้นุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องราตรีสวัสดิ์และสวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนพรำนะคะฝนตกตลอดทั้งวันเลยวันนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชวนิชาค่ะเมย์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนเข้านอนนะคุณผู้ฟังนะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังชินชอบอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับบรรยากาศนะคะที่แบบว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำของสายฝนนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็เลยเลือกงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนก็แน่นอนค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับสายฝนนะคะเริ่มต้นมากับฝนเดือน6นะตอนนี้ยังเดือน5อยู่แต่เป็นฝนเดือน6เพราะไม่มีเพลงฝนเดือน5ก็เลยต้องเป็นเพลงฝนเดือน6อบนะคะในเวอร์ชันของออสโอภาสทศพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝนหนาวสาวครัวนะคะเสียงหวานๆจากพี่ฝนธนสุนทรนะเพลงก็ฝนคนร้องก็ฝนนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝนตกแดดออกนะคะงานจากพี่เบ้นพรชิตานั่นเองแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครนะฮะในยุคแบบโอ้ยนะสมัยหนูเป็นเด็กๆแล้วก็เป็นละครที่แบบหนูร้องเพลงจากเรื่องนี้เยอะมากคุณฟังนะสะพายไร้ศักดินานะใช่ไหมคะที่เป็นอัลบั้มเดียวกับโดเรมีโดเรมีซ่อนลาพูดถึงเพลงโดเรมีไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณแม่ธนิชาบอกถูกใจทั้ง3เพลงเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีข้อความเข้ามาบอกว่าไม่ได้ฟังฝนหนาวสาวครัวเนี่ยนานแล้วนะคะรู้สึกว่าอู้ได้ฟังวันนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่รับชมและรับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นี่แบบนี้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่านะคะเอาแบบว่าสะดวกสุดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโหลดนะคะแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือได้เลยตอนนี้นะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรากับ MCOT Connect นะคะ MCOT Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยสามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็แน่นอนทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราสามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับแอป MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะใครยังไม่มีแนะนำเลยนะผู้ฟังดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ทุกๆช่องทางของเราค่ะโซเชียลมีเดียนะคะ LTM FM 95นะคะสามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ได้เลยตอนนี้นะคะเข้ามาก็จะเห็นหน้าดีเจเป็นแลนด์นะคะ อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความนะคะทักทายแชทกันได้แบบสดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายคนเข้ามากันแล้วทักทายกันแล้วก็น่ารักมากๆนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์อันนี้ดีมากๆเลยนะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาฟังเพลงด้วยกันเนาะคืนนี้นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษอยากมอบเพลงอะไรให้ใครนะคะยินดีมากๆเลยนะคะทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราตอนนี้022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วทางหลังไมค์ใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันวันนี้อีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้บอกเลยว่าทางสะดวกอยู่นะคะนี่เป็นไงเป็นการแบบบอกใบ022481366ค่ะสายชิวฮิวใจของเรานะคะหรือว่าจะแนะนำงานเพลงฝากเอาไว้หลังใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ

แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะวันนี้อ่าน SMS กันก่อนเลยก็แล้วกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะจ๊ะ22:01

ทักทายสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆคุณผู้ฟังค่ะนะคะก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการนะคะตันก็ไปงานที่ไปถ่ายรายการนะคะที่อำเภอพนมดงรักนะคะที่จังหวัดสุรินทร์มาแล้วก็เนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็มาจัดรายการต่อเลยนะคะจะบอกว่าตลอดเส้นทางค่ะฝนตกตลอดทางเลยชุ่มฉ่ำมากนะคะวันนี้ทั้งวันจริงๆเนาะนะคะมากับสายฝนจ้ะนะนะคะแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้เดี๋ยวจัดเพลงที่เกี่ยวกับสายฝนให้ฉ่ำๆ แต่เพลงอื่นก็ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้หลังไมค์กำลังเข้ามาแบบฉ่ำๆฉ่ำๆบนสายฝนเลยนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะ02-248-1366นะจ๊ะก่อนที่อีกสักครู่หนึ่งเราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวหิวใจนะอีกหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างที่เกี่ยวกับสายฝนนะคะงานจากพี่แคทรัตการค่ะฤดูฝนบนใบหน้าเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: โอ้โหเมื่อกี้ได้ฟังซาวด์เอฟเฟกต์แบบเสียงฝนแล้วแบบนะน่านอนมากคุณฟังบรรยากาศแบบโอ้โหเคลิ้มสุดๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งนอนนะคุณฟังสายชีวิตใจค่ะในช่วงนี้นะคะขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะมาค่ะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากนครซี่ธรรมรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีคุณลูกแป้ง
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมพี่มนัสที่นคร
2: สองวันแล้วไม่ตกน้อง
1: เหรอสองวันแล้วไม่ตกสงสัยมาฝั่งนี้นะยังไม่ลงไปทางใต้แน่เลยฝน
2: ก็ขึ้นอยู่แต่มันไม่ตก
1: ใช่ไหมคะเริ่มแบบบิ้วก่อนครึ้มๆแล้วเดี๋ยวน่าจะตามไปในอีกไม่กี่วันนี้เป็นไปได้นะคะเมื่อวานนี้เห็นพี่มนัสโทรเข้ามาเหมือนกันฝากเพลงเอาไว้แต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจหนูได้เปิดให้ไปไหมเนาะยังไม่ได้เปิดเนาะ
2: ไม่ได้เปิดเนาะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยได้คุยสายน้ำไม้ด้วย
2: ไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรวางทุกคืนเน
1: าะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากพี่มนัสน่ารักเสมอวันนี้ก็เลยอุ้ยจำได้โทรมา
2: น้องลูกตาหนาไปหลายวันน้อง
1: ชายหนูไปร่วมงานสงกรานต์ของคนไทยค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะพี่มนัสค่ะใช่ก็เลยแบบว่าไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นตัวแทนศิลปินไทยค่ะไปร่วมงานค่ะนะคะได้เลยคิดถึงกันละสิ
2: ไม่ต้องพูดถึงคิดถึงนักคืนเนาะ
1: โอ้ยน่ารักโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนัสเดี๋ยวฟังเพลงอะไรคะ
2: รักสาวระยอง
1: รักสาวระยองสายันสัญญาเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมมีใครอยู่ทางระยองหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่มีใครมีเพื่อนของลูกอยู่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าอยากฟังเพลงนี้เป็นพิเศษในคืนนี้เนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมโอเคพี่มานะขอบคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: แล้วก็น้องไม้น้องแป้งด้วยนะ
1: น้องแป้งหลังไม้ด้วยเนาะ
2: น้องแป้งและน้องลูกตาลด้วย
1: น้องลูกตาลด้วยน้องลูกโหนดด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ครับผมและเป็นทุกคนที่เป็น95ก็ฟังทุกคนครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณพี่มานะนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่ของเราด้วยนะคะสายชิวฮิวใจอ้าวจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้รักสาวระยองสายยันสัญญา

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะคะค่ำคืนนี้ก็ยังโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยที่022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายด้วยนะจ๊ะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยฝากเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไม้ได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะนะคะปีนี้นะคะหลายๆคนก็ได้ยินบ้างแล้วแหละเนาะเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าครบรอบ22ปีนะคะ22ขวบนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะหลายคนบอกหนูว่านะติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กำเนิดใช้คำว่ากำเนิดเกิดคลื่นมาเลยนี่ติดตามกันมา22ปีบางคนบอก10กว่าปี5ปี6ปี1ปีก็มีนะคะก็โอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณผู้ฟังไม่มีแฟนเพลงนะคะก็คงจะไม่มี FM 95ลูกทุ่งมหานครยาวมาถึงปีนี้ปีที่22นะคะและทุกปีค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่อยากจะแบ่งปันคืนให้กับสังคมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็จะไปนะคะมอบความสุขนะคะให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะกิจกรรมมากมายค่ะผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะเราก็จะไปมอบของนะคะเป็นของใช้ของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยพร้อมทั้งนะคะมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็พี่ๆดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนิดนึงละกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยทางโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะเขามีความจำเป็นในเรื่องอะไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ฟัง

นะคะแฟนรายการอยากจะช่วยสมทบทุนนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนในจุดไหนบ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใสปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นะคะก็มีการตอนนี้ที่ตัดเตรียมก็จะเป็นในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกนะคะที่จะนำไปทาภายในอาคารนะคะแล้วก็นอกอาคารแล้วก็รวมถึงรั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็มีชั้นวางหนังสือค่ะในห้องสมุดนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางสื่อการเรียนการสอนต่างๆด้วยตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างนะคะเป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะเราก็จะไปมอบข้าวสารนะคะเครื่องปรุงรสเครื่องครัวต่างๆที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยแล้วก็ยังมีในส่วนของชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสอันนี้ก็ในห้องครัวในห้องห้องครัวเลยเนาะที่อาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารนะคะตรงนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนในส่วนไหนเป็นพิเศษตรงนี้ก็สามารถนะคะที่จะส่งนะคะส่งของที่ตาลได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะได้โดยตรงเลยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิระวงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในไลฟ์นะคะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทางเพจของเรานะคะเราก็มีเป็นโปสเตอร์นะคะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมโพสต์เอาไว้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือใครที่อยากจะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะสามารถที่จะสมทบไปได้เลยที่บัญชีของทางโรงเรียนนะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะธนาคารกรุงไทย242-0-37739-7นะคะหรือว่าอยากจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสเปคสิ่งที่ต้องใช้นะคะอย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกต้องใช้สีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่อย่างไรมีรหัสสีต่างๆนะคะก็ที่เบอร์0814242743นะคะ0814242743นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของเราได้ด้วย LTM FM 95ตรงนี้ก็มีแจ้งเอาไว้อยู่นะคะส่วนศิลปินนะคะแล้วก็รวมถึงดีเจนะคะจะมีใครไปบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะแฟนๆรายการนะคะสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้โดยตรงเลยแล้วก็นำของไปร่วมบริจาคให้กับน้องๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ร่วมกันนะคะแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับน้องๆนะจ๊ะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะนะในแชทในไลฟ์นี่ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีเผื่อมีอะไรที่อยากจะถามเดี๋ยวหนูตอบเองได้ด้วยนี่ตอบเองค่ะแอดมินตอบเอง โอ้นะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะนะคะตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะทยอยจัดให้นะคะเป็นเพลงนี้กันก่อนเลยลูกสาวนายจ้างพี่ไมค์พี่รมพรนะคะจากพี่เล็กสุโขทัยจ้า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของพี่จอยรวมมิตรให้สักหนึ่งเมื่อกี้เห็นมีข้อความจากทางอุตรดิตถ์มาหลายข้อความหลงลับแลค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้ม

ไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงนะคะรักบ่าวอีสานใต้จินตลาภูลาภนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุเทียบนะคะพี่สุเทียบจากจังหวัดแพร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับ TP บ้านไพรกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันค่ะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะก็จัดให้เลยในชั่วโมงนี้เนาะตอนนี้ 22:56 นาทีนะคะเรายังมีอีก1เพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้มีงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะแนะนำเข้ามาหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องเลือกมาหนึ่งเนาะสักหนึ่งนะคะก็เอาเป็นสายแรกที่แนะนำเพื่อชีวิตเข้ามากันละกันเนาะวันนี้จากพี่นันเพชรชบูรณ์นะจ๊ะพี่นันเขาเป็นคอเพลงเพื่อชีวิตนะคะวันนี้แนะนำดอกไม้พฤกษาของซูซูเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกต่างชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ

2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่เต้ยนะ
2: ครับ
1: ค่ะพี่เต้ยรอนานเลยเนาะ
2: ใช่
1: ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็อุตส่าห์รอรับสายด้วย
2: ครับ
1: ค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะพี่เต้ยหน้าใหม
2: ่ยังครับ
1: ยังเลย
2: แต่คุยกันในต่อครับ
1: อ๋อเคยมาทักทายใน TikTok ใช่ไหมคะตอนไลฟ์ใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยโทรติดยากไหมคะอ่ะไหนแบบว่าลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงมีหลายคนบอกโทรติดยากมาก
2: โทรไม่ยากนะครับก็โทรไปแล้วเขาก็ขอเพลงก็ตักประมาณ30นาทีเขาก็ติดต่อกลับมา
1: เออนะอาจจะแบบว่าช่วงจังหวะเวลาพอดีด้วยเนาะเพราะว่าเราก็รับสายได้เพียงแค่ชั่วโมงละ1สายแค่นั้นเองวันนี้นะคะยินดีมากๆค่ะพี่เต้ยนะได้คุยกันแล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ช่วงเวลา 20:00 ถึงเที่ยงคืนครับ
1: อ๋ออะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะ
2: ก่อนหน้านั้นไม่ได้ฟังเลยทำงานครับ
1: อ๋อทำงานนะคะก็พอทำงานเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาพักผ่อนก็เปิดฟังเพลงสักหน่อยหนึ่งเนาะ
2: ครับ
1: นะคะพี่ต้นฟังทางช่องทางไหนคะปกติ
2: ฟังทาง Facebook ครับ FM95
1: อ๋อทางเพจของเราใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ โอเคงี้ก็ต้องเห็นหน้าดีเจด้วยสิ
2: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเข้ามาทักทายด้วยกันละกันเนาะหลังจากที่วางสายไปนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อนะมารายงานตัวกันนิดนึงว่านี่คือพี่เต้ยจากนครสวรรค์นะคะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากๆอ่ะวันนี้ค่ะ1งานเพลงค่ะพี่ต้นอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงแก้บนครับ
1: เพลงแก้บนคือช่วงนี้ไปบนที่ไหนไว้ด้วยป่ะคะ
2: ไม่ครับ
1: ดูก็แบบว่าพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบช่วงเวลาไม่ใช่นะแก้บนคือว่า
2: ก็มีขอบ้างแต่ละเมืองสนามหลวง
1: อ๋อมีขอบ้าง
2: คร
1: ับ โอเคก็นะก็ว่ากันถ้าได้แล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะพี่เต้ยนะโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ดีเจทุกท่านใน FM95 เลยครับ
1: โอ้โหน่ารักมากๆยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยป่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงด้วยกันนะคะพร้อมกับอีก3เพลงรวมเป็น4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เต้ยพูดตามเลยเนาะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนครสวรรค์ฝนตกไหมจ๊ะ
2: เมื่อเช้าฝนตกครับเพิ่งจะหยุดเมื่อตอนเที่ยง
1: โอ้โหงั้นคืนนี้อากาศดีอากาศน่านอนสุดๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยว

0: แต่เพลงเพราะๆให้นะคะจะได้แบบว่าชิลๆกับบรรยากาศหลังฝนตกด้วย
1: คร
0: ับ ขอบคุณนะคะพี่เต้ย
1: ครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขอเวลาลืมนะคะจอยสิริลักษณ์ผ่องโชคนะคะแนะนำมาทางหลังไมค์ฝากเอาไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะจากน้องแก้วสุโขทัยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบ่ออินก้องห้วยไร่นะคะจากทาง TikTok ด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะงานของน้องแพรชนานะคะเจ้าของเดียวกับเพลงคลื่นเอาก็จริงนะนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากป้ารวยนะคะคุณป้ารวยจากโคราชนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าไม้กับแก้บนการตองทุ่งเงินนั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะหวังว่าจะรอฟังอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังไมค์ตอนนี้มีหลายงานเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยพี่สมชายนะคะน้องแบมน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องไบต์น้องแชมป์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่อรุณคุณแม่ทันพิชานะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดีทักทายทางสวีเดนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะมีทางสปป.ลาวด้วยนะคะสบายดีนะบางทีข้อความด้านบนถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้เพราะว่าดีเจก็เลื่อนไปไม่ค่อยถึงเนาะเพื่อเลื่อนไปไม่ถึงด้านบนเลยนะคะถ้าเกิดว่าตกหล่นอย่างไรรบกวนพิมพ์มาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะทั้งทาง SMS ด้วยแล้วก็ที่ทักทายเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะคะพี่สมชายบอกว่าเป็น FC จากปทุมธานีนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีจากทางนครศรีธรรมราชเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณทุกข้อความอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้เอาไว้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะอู้เมื่อกี้ถูกมองเขินเลยอะจอคิวอิทค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินนวกะค่ะผู้ฟังกับเพลงคืนคำนะคะเป็นสังกัดอิสระด้วยนะคะคำร้องทำนองโดยบรรณวัฒน์บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคืนคำนวกะกับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานั่นเองนะคะและในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้กับเพลงที่ถามกันเข้ามาด้วยนะคะกับฮักพอเป็นพิธีนะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่ต่ายอรทัยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะนะฮะเป็นชาร์ตล่าสุดเลยขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์อ๋อพิมดามหานครนะคะก็ยังคงฮิตต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังว่าไม่ได้นะคะอยู่ในฮิตที่18นะจ๊ะจัดให้เลย2งานเพลงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชาก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ติโหดนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์มีหลายๆคนนะคะแนะนำเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ด้วยบอกว่าอยากฟังเพลงของแม่พึ่งนะคะเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยแนะนำมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะคุณแม่ธัญพิชาจากลาดพร้าวนะคะก็จัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงฝากเอาไว้ด้วยนะจากพี่วิโรจน์สุราษฎร์ธานีบอกว่าอยากฟังอิจฉานะของพี่สอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนะจ๊ะนะคะก็จะเจอกับลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกช่องทางเลยนอนหลับฝันดีนะคะใครยังไม่ง่วงอยู่ต่อกับน้องเมย์ที่ชานะจ๊ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พอจบเพลงนี้ไปปั๊บคุณผู้ฟังหนูหลับหมดเลยทำไงเนี่ยโอ้ยนะมีคนถามว่าวันนี้มาธีมไหนเนี่ยนะคะรักแท้แค่พี่ชายนะคะจากสายันนิรันดรค่ะฝนธนสุนทรนะคะพี่ชายชั่วคราวและปิดท้ายด้วยพี่ชายจากเบิ้ลปทุมราชวันนี้มาธีมพี่ชายรุนล้วนเลยก็ว่าได้นะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าน้องเมย์ค่อนข้างจะนอนน้อยนะคะเวลามีแชทอะไรโผล่ขึ้นมาสมาธิในการทำงานมันไม่ค่อยมีนะหลังๆมานี่ก็เลยจะไม่ค่อยอ่านข้อความอะไรเลยโอ้รู้สึกผิดเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะบอกว่าอย่าไปอ่านเลยเพราะว่าบางคนเขาก็ก่อกวนอ่ะเขาแบบทำให้เราหงุดหงิดในเวลาทำงานเคยเจอปะแบบพิมพ์มาแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกวันเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้พอหนูเปิดรายการปั๊บใช่ไหมก็จะมีคนทักมาแบบ13คนอะใครจะไปอ่านหมดใครจะไปอ่านทันเพราะอ่านแล้วอ่านไม่ทันก็จะว่าหรือไม่ก็ด่ามาหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยพอเราบล็อกไปหลังๆมานี่บล็อกแหลกก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอโลกโซเชียลที่แบบว่าไม่ได้เข้าใจอะไรในความเป็นส่วนตัวมากสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางทีการเป็นโซเชียลมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันมากเกินไปหลายๆครั้งนะคะที่น้องเมย์เห็นว่าเวลาคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเหมือนสนิทอะไรกับเขาขนาดนั้นน่ะไปดงไปด่าอะไรเขาขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะศิลปินเพื่อนๆน้องเมย์เนี่ยหลายคนมากเลยนะแบบชอบมีคนไปพิมพ์แบบมีผัวหรือยังจ้าอะไรเงี้ยหนูแบบเฮ้ยสนิทเหรอถามจริงว่าถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้าพูดแบบนี้ไหมอ่ะคือแบบสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าน้องเมย์เคยเจอเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเล่าด้วยนะเคยเล่าในรายการของน้องเมย์นี่แหละว่าเคยมีพี่คนหนึ่งเขามาคอมเมนต์เมย์บ่อยมากมาคอมเมนต์แบบบ่อยๆจนเขาคิดว่าเราสนิทเราก็มีทัก

ายแบบตอบกลับเพราะว่ามันพูดกันตรงๆมันก็เป็นมารยาทเนาะเขาทักมาสวัสดีมาแล้วก็สวัสดีกลับไปฝันดีมาแล้วก็ค่ะฝันดีเช่นกันค่ะหรือบางทีเขาพิมพ์มาแบบว่าโอ้ฟังอยู่นะหรือว่าแบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยข้อความแบบเนี้ยแต่มีอยู่วันนึงหนูจำได้เลยหนูไปร้องเพลงอยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยหนูอ่ะไม่เคยเจอพี่เขาเลยคือเขาอ่ะส่งข้อความมาหาแบบเนี้ยบ่อยมากแล้วก็เรา

ยังยากเลยอ่ะเต้นได้นะร้องเพลงได้เต้นได้อยู่บนเวทีได้แต่ว่าเวลาเดินแบบให้เร็วๆหรือว่าทรงตัวหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยากมันจะต้องแบบยืนนิ่งๆยากอยู่อ่ะเออแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็มาถึงก็แบบล็อกคอแล้วก็แบบโน้มคอลงมาแล้วประมาณว่าแบบเอ้ยไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้าใจว่าพี่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาแค่แบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเราเป็นผู้หญิงเนาะพอแบบเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราตกใจอ่ะดีหนูไม่สวนจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นฟิลนั้นมันก็หลายๆครั้งค่ะที่เราคุยกันจนรู้สึกว่าเฮ้ยสนิทอะไรขนาดนั้นนะไปคุยอะไรขนาดนั้นนะหรือแบบเออหลายคนมากๆเลยที่ไปพิมพ์อะไรแล้วหนูอ่ะโดนอะไรแบบนี้บ่อยแบบถ่ายรูปอะไรที่ไม่ควรจะถ่ายมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจริงๆอ่ะพวกถ่ายรูปพวกอะไรแบบเนี้ยแจ้งความได้นะคะสาวๆนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเชื่อว่าจะเจออะไรแบบเนี้ยซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าการที่คุณถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยแอดมินหนูเห็นหมดแอดมินหนูมี 3-4 คน Facebook หนูอ่ะในแชทอ่ะคุณพิมพ์มาส่วนตัวแอดมินหนูเห็นหมดจริงๆ4คนตอนนี้ก็มีแอดมินอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นอ่ะที่พิมพ์มาค่ะก็คือมีคนอ่านด้วยมีคนเห็นด้วยอยู่ดังนั้นก็คือก็นั่นแหละเวลาจะพิมพ์อะไรจะส่งอะไรมาก็ระมัดระวังกันหน่อยนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยจริงๆเพราะว่าเพื่อนหนูที่เป็นศิลปินก็คือเจออะไรแบบนี้ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะตอนนี้น้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ในระหว่างที่พูดคุยกันแล้วกันเนาะ022481366ค่ะ022481366แล้วก็มีเพื่อนศิลปินหนูหลายๆคนที่แต่งงานไปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยที่เขาถ่ายรูปแฟนอ่ะเออก็ชอบไปแบบว่าเนี่ยเหรอผัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูแบบเอาก็ไปยุ่งอะไรกับเขาเออเขาจะมีแฟนเขาจะคบใครเขาจะอะไรยังไงมันคือการไตร่ตรองของเขาแล้วจะเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องไปวิจารณ์เพราะว่าบางคนเขาคบมาตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะเธอเขาคบกันมาแบบ10-20 ปีอ่ะเขาจะท้องก่อนแต่งเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาชีวิตเขาเนื้อออกป่ะพอเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนไปคอมเมนต์แล้วเราก็แบบอ่ะพูดตรงๆเลยก็เดือดแทนเพื่อนอยู่เหมือนกันหนูเนี่ยใครว่าอะไรหนูจะเฉยๆนะแต่พอแบบมีใครไปพิมพ์อะไรใส่เพื่อนหนูงัดคืนทุกทีอ่ะหงุดหงิดอ่ะมีคนบอกว่าผมไม่เคยนะแบบเนี้ยเอาจริงๆก็มันแยกได้ระหว่างความมีมารยาทความหวังดีกับความก่อกวนคุกคามอ่ะถ้าเรายังอยู่ในเลนส์ของการที่แบบว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นคุกคามไปส่งรูปโป๊เปลือยอะไรให้ใครหรือว่าไปพูดจาไปด่าเขาอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ควรแล้วก็หลายๆครั้งนะคะถ้าแบบว่าอย่างหน้า Facebook แฟนเพจของ LTM FM 95เนี่ยถ้ามีคุณผู้ฟังพิมพ์อะไรที่แบบไม่ดีออกมาอะไรเงี้ยทีมงานเขาก็บล็อกทันทีเหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็ช่วยสร้างเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กันและกันอย่าแบบออกไปอะไรเงี้ยพิมพ์ไล่เพื่อนหรืออะไรเงี้ยเออหนูก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเธอยังไม่เคยเจอเขาเลยเธอรู้หรอว่าจริงๆเขาทำงานอะไรเขาอยู่ยังไงเขาเจออะไรอยู่เขาอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาอาจจะเป็นใครสักคนนึงที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาในชีวิตอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนั้นเราอยู่ด้วยกันเราฟังเพลงกันเราสนุกด้วยกันอ่ะขอเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันขอมาดีๆบางทีน้องเมย์ก็เปิดให้เหมือนกันเออไม่ได้แบบว่าจะหยิ่งอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่อ่ะน้องเมย์จะเปิดให้คนที่เขาโทรมาก่อนเพราะว่าเขาเสียตังค์ถูกปะเออเขาเสียตังค์โทรมาบางทีเราก็ต้องแบบให้เกียรติเขาก่อนแล้วก็มีพวก SMS อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะแบบส่งมาเพื่อให้คะแนนกับศิลปินที่เขาชื่นชอบเนาะส่วน Facebook Fanpage เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือสังคมคอมมูนิตี้เขาเรียกว่าโซเชียลคอมมูนิตี้ก็คือแบบมีเอาไว้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นน่ะมันจะไม่ใช่แค่น้องเมย์เห็นข้อความฝ่ายเดียวคือคุณพิมพ์อะไรมาคนอื่นเขาเห็นด้วยเหมือนกันนึกออกไหมเออแล้วมันมีการคุยกันที่ค่อนข้างจะรวดเร็วคุยกันค่อนข้างเยอะบางทีอ่ะเพลงที่ขอมาน้องเมย์อาจจะไม่ทันอ่านไม่ทันเห็นนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะบางคนแบบน้อยใจแฟนรายการเรานี่ขี้น้อยใจจังเลยแต่ก็ง้ออยู่นะง้อบางเวลาอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงค่ะในช่วงรอสายนะคะใครที่ไม่ค่อยได้โทรมาตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะจ๊ะเออใครที่ไม่ค่อยได้คุยอะไรอย่างนี้ว่าไปนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะยาใจคนจนจากพี่ไมค์พี่รมพรแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิว

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะชอบอ่ะตอนนี้หนึ่งใส่หน้าไมค์มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อหนูชื่อนี้ซะเท่าไหร่นะรู้เลยว่าใคร
2: ใ
1: พี่หมู
2: หนู
1: พี่หนูไงไม่ใช่
2: หนูราชบุรี
1: หรอ
2: ใช
1: ่ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ
2: เราบ้านอยู่ราชบุรี
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้อยู่แถวนาโนดนาโนด
1: นาโนดที่ไหนอ่ะ
2: พัทลุ
1: งอ๋ออืมเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีครับ
1: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู
2: ่ขับรถอยู่
1: นั่นไง โอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสด
2: ีโอ้ยอย่าจะรีบไปไหนหรอกวะ
1: ท้อโอ้ยก็ขับรถขับลาหนูก็ไม่สนับสนุนให้ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปเนาะ
2: เอ้าใช้อุปกรณ์เสริมมาดิ

0: ไม่ได้
1: อุปกรณ์เสริมคืออะไรขาตั้งกล้อง
0: ไม่
1: เออแล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าน้องเมย์รู้จักบลูทูธไหมลูก
0: ใช่
1: นะอ่ะแล้วขับไปคนเดียวเหรอคะหรือว่ามีคนนั่งไปด้วย
0: ไปคนเดียว
1: เฮ้ย
0: จริง
1: ไม่ใช่แล้วแล้วคนที่เขาพูดแซกๆอยู่เนี่ยชื่ออะไรคะ
0: ไม่มีหรอกไอ้หมวยอย่ามาอ้ำนี่ที่เขาไปใจ
1: เออวันนี้ช่วงนี้พูดกันถึงเรื่องของโซเชียลที่มีการคุกคามอะไรเงี้ยเคยเจอบ้างไหม
0: เจอบ่อย
1: จริงหรอบ่อยด้วย
0: จริงบ่อยด้วย
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคามอ่ะ
0: ฮะ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคาม
0: โอ้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วย
1: จริงหรอ
0: จริง
1: แสดงว่าเราลงรูปแบบว่าหน้าตาดีอ่ะดิใช่ป่ะ
0: ไม่ค่อยได้ลงรูปแบบโทรศัพท์มาควร
1: มีด้วยหรอแบบเขาไม่รู้จักเราเลยอย่างเงี้ยหรอโทรมา
0: ใช่
1: หนูก็มีโทรมาตีห้าเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยจะบ้า
0: ก็นั่นแหละประมาณสี่ประมาณสักบางทีกำลังที่ขับรถไปถึงที่ที่ว่าเราจะส่งสินค้าเนี่ยเรากำลังจะนอนเราหลับไปแล้วล่ะแล้วก็มีโทรศัพท์บางทีก็มาทางโทรศัพท์บางทีก็มาทางไลน์
1: แล้วเขามาแบบไหนอ่ะแบบพูดว่าอะไรอ่ะแนวไหน
0: แนวว่าขอสายคนละหน่อยคนนี้หน่อยไอเราก็นอนอยู่ในรถเนี่ยคนเดียวแม่พ่อต่อขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยอะไรอ่ะนี่
1: แต่ว่าโทรมาเป็นเบอร์โทรเหรอคะหรือว่าทักเฟซทักไลน์ทักอะไรงี้มา
0: โทรมาเป็นเบอร์โทรเลย
1: อ๋อถ้าเบอร์โทรก็อาจจะโทรผิดก็ได้
0: ไลน์ก็โทรไลน์เลยแหละ
1: แล้วโทรไลน์ไม่รู้หรือไงว่านี่เป็นไลน์ใครปะโท
0: ยังว่าอยู
1: ่คอลเซ็นเตอร์เปล่าคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่า
0: โอ้คอลเซ็นเตอร์นี่ไล่บล็อกกันไม่หวัดไม่ไหวเลย
1: โอ้น่าเบื่อหนู
0: แล้วไอ้คอลเซ็นเตอร์นี่ก็โอ้จนบางทีโมโหจะโทรไปว่าผู้ให้บริการเครือข่ายเลย
1: มาปล่อยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่
1: โอ้ก็พูดยากอ่ะเอาจริงหนูนี่เจอบ่อยมากพวกสแกมเมอร์เนี่ยมีสแกมเมอร์ด้วยโรแมนต์สแกมด้วยแล้วก็ยังมีอะไรนะรู้จักโรแมนต์สแกมใช่ปะ
0: รู้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้อะไรนะไอ้เว็บพนัน
1: อะอะไรก็ไม่รู้
0: พอข้อความนี่โอ้โหแจกร้อยถอนได้เลย
1: อ่ะก็แปลว่ารู้ทันสบายใจแล้วอย่างน้อยคุณผู้ฟังของหนูก็รู้ทันสบายใจจะได้ไม่โดนหลอกไม่โดนกลุ่มนี้เขามายุ่งวุ่นวายแต่เดี๋ยวนี้หนูก็เริ่มที่จะปิดข้อความและหมายถึงว่าเริ่มที่จะไม่อ่านข้อความใครแล้วอ่ะคือแบบมันเยอะเกินไปอ่ะมันจะบ้าไม่มีเวลาส่วนตัวเลยอ่ะ
0: บางทีเหมือนบางทีเขาบางทีจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้เจตนาจะคุกคามเราหรอก
1: คุกคามสำหรับหนูอาจจะลามกจกกระเปกอะไรเงี้ยนึกออกปะพูดจาแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ของหนูว่าเฟซบุ๊กหนูอ่ะมันชื่อเมธิชาอยู่แล้วก็จะชอบมีคนทักมาถามว่าชื่ออะไรครับไม่อ่านเล่าใช่ปะ
0: ทุกวันนี้พี่ไม่ค่อยเข้าเอพี่ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะเฟซบุ๊กโอ้โหลำคาญอะอะไรก็ไม่รู้อะเราไม่รู้จักกันมาก
1: เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์แนวนี้แล้วกันเนาะอ้าววันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: กุหลาบ
1: นะ
0: ที่แปลว่า
1: หลาบจำ
0: ไม่ใช่ว่าดอกกุหลาบนะแปลว่า
1: หลาบจำ
0: หลาบจำอะไรประมาณเนี้ยจะพูดเต็มๆก็กลัวออกอากาศไม่ได
1: ้โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: มอบให้หลังไมค์ใครอ่ะ
1: น้องกวาง
0: น้องกวางโถเอ้ยคิดว่าเมซุกะ
1: โอ้ยเมซุกะอย่าเพิ่งช่วงนี้เขาสู้คนละเมื่อก่อนเขายังแบบงอๆอยู่เดี๋ยวนี้เขาสวนละ

0: เดี๋ยวนี้บอกเลยว่าดีเจขึ้นเรานี่ก็ส่วนทุกคน
1: แล้ววันนั้นเห็นป่วนน้องเมย์ไหมเหรอที่ว่าคอนเสิร์ตอะ
0: โอ้ยสงการก็เละได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพขับรถปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: โอ้ยขับรถอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปคาอยู่ตามรางรถไฟแล้วกันเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงหลังๆมานี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าไม่อ่านข้อความแล้วอะถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แบบคุยงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบคุยนอกเรื่องก็คือไม่อ่านแหละคือแบบว่ามันเหนื่อยอะมันตอบไม่ไหวอะมันเยอะมากอะแบบเป็นร้อยๆข้อความก็เอื้ออยู่เด้อนะคะก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็พยายามจะตอบแล้วแต่มันก็ตอบไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆแล้วก็จะมีข้อความแบบพอไม่อ่านไม่ตอบก็เริ่มมีคนมาด่าแล้วหนูก็แบบเสียใจนะ อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: โอ้ยแล้วเมื่อกี้ก็ลองดูอ่ะกั้นใจเปิดสักหนึ่งข้อความดูซิว่าเขาพิมพ์อะไรมานะส่งมาเป็นอะไรเนาะเป็นคลิปต้มจิ้งจกให้ดูโอ้ยช่วยด้วยแต่ละอย่างที่ส่งมาคุณผู้ฟังคะถ้าใครนะคะที่มีประสบการณ์เวลาที่ลุกนั่งจะแบบจะเดินจะยืนเนี่ยรู้สึกเสียวแปร่บริเวณหัวเข่านะคะแค่จะออกแรงที่จะลุกจะนั่งหรือจะเดินขึ้นเดินลงบันไดโหมันแบบต้องระมัดระวังเริ่มรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันลำบากมันจะต้องแบบค่อยๆไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะคะวันนี้น้องเมย์แนะนำ Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าค่ะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาแบบว่าพอเวลาที่เราเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยนะมันจะช่วยซัพพอร์ตหัวเข่าของเรานะคะเป็นการลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีด้วยแหละไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องเริ่มดูแลหัวเข่าแบบนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะรวมเป็น4ชิ้นกันไปเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานวันนี้จากแม่สิริพรอำไพพงศ์นะคะคิดฮอดกอดบ่ได้
3: ขอบคุณแม่ด้วยนะครับ
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนด้วย
4: นะครับ95นะพี่น้องเด้อจำไว้ให้ดี95อยู่กับพี่น้องคนไทยมาเด้อ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกนะมือขวาไปที่ไหล่ซ้ายมือซ้ายไปที่ไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆให้ตัวเองรู้สึกถึงการสัมผัสนะคะการปลอบประโลมการปลอบโยนตัวเองวันนี้นะคะน้องเมย์มี100คะแนนเต็มให้กับทุกคนดูซิว่ามีใครทำได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านไวๆแล้วก็บวกคะแนนให้ตัวเองไปเรื่อยๆสมมติบอกว่าข้อแรกทำได้ก็ให้คะแนนตัวเองไปเลย1คะแนนข้อ2ทำได้ก็บวกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะอ่ะเป็นการ100กฎพัฒนาตัวเองนะคะค่อยๆทำทีละนิดและชีวิตจะดีขึ้นข้อแรกค่ะงดนินทาคนอื่นข้อที่2ค่ะดื่มน้ำวันละ2ลิตรหนูทำไม่ได้ออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์ก็ยังไม่รอด อ่านหนังสือวันละ10หน้าโอเคอันนี้ได้ฝึกสมาธิ5นาทีต่อวันอันนี้ทำทุกวันอยู่อ่ะ2คะแนน3คะแนนละ3คะแนนละเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เจอในแต่ละวันอันนี้ทำอยู่งดเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนไม่ได้เข้านอนให้ได้7ถึง8ชั่วโมงไม่เคยรอดเลยฝึกทำอาหารเมนูใหม่ๆนะคะทำกับข้าวไม่เป็น10ข้อละข้อที่10ทำความสะอาดห้องของตัวเองโอเคโห6คะแนนเต็ม10ตอนนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อ11นะคะปิดแจ้งเตือนโซเชียล1วันเต็มๆแบบว่าไม่อ่านไม่อะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ทำได้อาบน้ำเย็นทุกเช้าลองออกกำลังกายแบบใหม่ดูเผื่อใครแบบมีพิลาทิสมีแบบว่าไปออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยนะดื่มสมูทตี้สุขภาพ3วันเคยแล้วนะคะฟังพอดแคสต์พัฒนาใจโทรหาผู้ใหญ่หรือครอบครัวเขียนลิสต์เป้าหมาย

ชีวิตฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัวแล้วก็ข้อ19เรียนคอร์สออนไลน์ฟรี1คอร์สนะคะออมเงินให้ได้ต่อเนื่อง7วันอันนี้ยังคะแนนออกแนวเต็มอยู่ต่อมา21นะคะดูสารคดีหนังสาระวางแผนการเงินประจำเดือนเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆเขียนบันทึกก่อนนอนอันนี้ไม่ไหวนอนก่อนงดบ่นอุ๊ยอันนี้ยากเลยงดบ่นลองทำสิ่งที่กลัวมานานอะไรอ่ะหนูยังไม่รู้เลยหนูกลัวอะไรลองทำสิ่งที่กลัวมานานนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นโอ้หนูปลูกแล้วแหละแต่หนูไม่ขึ้นทำอาหารสุขภาพให้คนอื่นนัดเพื่อนเก่ามาเจอกันบ้างเขียนแคปชั่นแรงบันดาลใจฝึกทักษะใหม่หนึ่งอย่างลดของหวานน้ำอัดลมใช้เวลากับคนสำคัญมากขึ้นลองใช้ชีวิตหนึ่งวันแบบไม่แตะมือถือทำวิชั่นบอร์ดวิชั่นบอร์ดคือเหมือนแบบว่าตั้งเป้าหมายทำกระดานว่าแบบเราจะมีแบบอะไรบ้างเนี้ยวิชั่นบอร์ดเป็นพวกทัศนคติวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะ36ตั้งเป้าชีวิตใหม่37อ่านบทความพัฒนาจิตใจ38ลองเรียนเต้นดนตรีภาษาฝึกพูดหน้ากล้องเก็บเงินเข้ากระปุกทุกวันทำกิจกรรมจิตอาสางดซื้อของฟุ่มเฟือยลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเขียนสิ่งที่ตัวเองภูมิใจในตัวเองไปคาเฟ่ใหม่ๆดูบ้างจัดระเบียบโต๊ะทำงานทำอาหารเช้าเองลองทำคอนเทนต์ลงโซเชียลวางแผนการเที่ยวออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้50ข้อแล้วได้กี่คะแนนกันแล้วคะ50ข้อแล้วนะครึ่งทางแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อแบบไวๆเลยนะคราวนี้51ดูซีรีส์หนังภาษาอังกฤษ52ฝึกใช้เวลาว่างที่มีคุณค่า53ทบทวนเป้าหมายของชีวิต54ลองแต่งตัวหาสไตล์ใหม่ๆ55เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน56งดดราม่างดเปรียบเทียบ57เขียนข้อความสั้นๆปลุก energy 58ฟังเพลงปลุกพลัง50อะไรอะคาราบาวเหรอ59ทำเล็บนวดเพื่อสุขภาพ60จัดตารางชีวิตประจำสัปดาห์61วางแผนการใช้เงิน62ฝึกยิ้มพูดจาดีขึ้น63ใช้ของที่มีให้คุ้ม64เก็บขยะ1ถุงอ๋อแบบเก็บขยะข้างนอก65ทำลิสต์บักเก็ตลิสต์นะคะ66สวดมนต์ให้จิตใจสงบ67ลดการเล่นมือถือก่อนนอนมันก็จะซ้ำๆกันนิดนึงนะเขียนไดอารี่รายวันฟังเสียงธรรมชาติ70เรียนรู้ซอฟต์สกิลใหม่ๆเหลืออีกนิดนึงเอาไว้ต่อทีหลังแล้วกันหมดเวลาแล้วอ่ะนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงจากวสันต์17นะคะเป็นไงบ้าง70ข้อได้ไปกี่คะแนนต้องลองบวกดูหนูว่าหนูก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงๆแต่ก็จะพยายามทำแล้วกันเนาะนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะคำที่เกินจะกล่าวแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะ022481366

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเขินถ้าใครดูหน้า Facebook Live ก็เห็นนึงแหละอ่ะตอนนี้หนึ่งใส่หน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กชายแซงครับ
2: แซงเหรอครับจังหวัดตากนะครับ
3: ครับผม
2: ครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับ
2: โอ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้วันนี้ทำอะไรมาบ้างคะ
3: ทำร้อยมาลายครับรอไปจับอึ่งฝนยังไม่ตกเลย
2: ร้อยมาลาย

0: ครับ
1: จริงเหรอ
0: ครับ
1: ปกติร้อยแบบไหนอะคะทำแบบวิจิตรเลยไหมหรือว่าแค่แบบเอาไว้ไหว้พระหรือว่าเป็นพวงแบบว่าไปงานอะไรงี้ก็ได้เหมือนกัน
0: หน้าที่ครับ
1: สามารถแบบร้อยมาลัยที่แบบว่าเป็นแบบประดับประดาสถานที่อะไรเงี้ยได้ไหมคะ
0: ไม่ค่อยถ้าไม่ค่อยราบคำงานนี
1: ้มันใช้เวลาเนาะ
0: มันใช้เวลามันใช้เงินเยอะครับ
1: บางทีเราต้องซื้อวัตถุดิบมาก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เขาไม่ค่อยจ่ายตังก่อนเหรอหรือยังไง
0: ไม่ครับ
1: เออแต่ว่าหนูมีเพื่อนที่ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะโหแต่เขาทำทีอะเขาได้แบบเป็นแสนเลยนะ
0: ครับ
1: แต่จัดแบบ
0: ต้องลงทุนครึ่งนึงอะ
1: เออประมาณ
0: แล้วก็ได้ครึ่งนึงอะ
1: เห็นเขาทำแล้วแบบโอ้เอาเวลาไหนนอนอะเพราะว่าเหมือนต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันก็มีการแบบเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยได้อะเน
0: า
1: ะ
0: ก็บางทีก็จะนอนประมาณ 3-4 ค่ะ
1: หนูเห็นเขาทำแบบว่าเวลาแบบจัดสถานที่เตรียมแบบงานแต่งหรือว่าพวกงานรับปริญญาอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องประดับ
0: ครับอันนั้นไม่ต้องไม่ได้ทำครับไม่รับครับ
1: อาจจะยากด้วยแหละ
0: มันจะช้าครับ
1: เป็นหนูทำไม่ได้ยาก
0: ส่วนมากจะทำพวกมาลัยไหว้พระธรรมดาแล้วก็มาลัยแต่งงานมาลัยบวชนาคอะไรเนี่ยครับ
1: อ๋อโอ้ก็เก่งอ่ะเนี่ย
0: เป็นแบบมาลัยมะลิมาลัยลูกโซ่มาลัยอะไรเนี่ยครับ
1: อุ้ยก็ถือว่าโอเคแล้วเท่าที่ฟังก็แปลว่าจริงๆก็คือทำสเกลใหญ่ก็คือทำได้แหละแต่แค่เลือกว่าไม่ไหวอันนั้นมันก็ใช้เวลาแล้วก็ได้เงินช้า
0: พวงมาลัยแต่งงานมาลัยบวชนาคพวงไม่เท่าไหร่หรอกประมาณ200 กว่าบาท 300ประมาณเนี่ย
1: หรอ
0: ครับคู่ละประมาณ500บางทีก็600เนี่ยครับ
1: วู้ถูกมากเลยอ่ะมาเปิดร้านแถวบ้านแล้วแถวบ้าน 2,000-3,000 ตลอดเลยนะ
0: ครับไม่ถึงที่นี่เขาไม่ซื้อกันหรอกถ้าแพงขนาดนั้นเขาก็ไม่เอาแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: แค่แล้วอย่างวันแม่ล่ะอย่างวันแม่
0: 250นี่คู่บ่าวสาวนี่ก็500นี่เขาก็ว่าแพงแล้ว
1: จริงปะเนี่ย
0: ครับ
1: โหแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าสิว่าที่มาที่ไปเวลากว่ามันจะทำได้มันใช้เวลานะแลกกับการเอานิ้วไปจิ้มเข็มได้ต้องหลายรอบ
0: ประมาณ 2-3 ชั่วโมงพวงนึงอ่ะ
1: ก็บอกเขาว่าอ๋อที่สีแดงนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบอะไรนะเลือดถ้าหนูทำอ่ะถ้าหนูทำมาได้
0: เ
1: นี่ย
0: มันก็ไม่แทงถ้าใหม่ๆก็มันจะจิ้มนิ้วมั่งแต่ถ้านานๆไปมันก็ไม่จิ้มแล้ว
1: โอ้หนูนี่ไม่ได้เลยความซุ่มซ่ามของหนูนี่คงทนมาก
0: ไม่ถ้าทำพวกนี้ต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนไม่ได
1: ้นั่นน่ะสิ
0: เมื่อก่อนผมก็ใจร้อนนะทิ่มนิ้วอยู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นทำได
1: ้โอ้สงสัยเลยว่าพวงมาลัยแถวๆนี้มันราคาเท่าไหร
0: ่บางทีเขาบวชนาคผมก็ไปบริจาคให้เขาฟรีทำให้เขาฟรีถ้าคนรู้จักนะก็ทำให้เขาฟรี
1: ขายอยู่แถวไหนอะคะเนี่ย
0: ขายอยู่จังหวัดตากนี่แหละครับบ้านตากอะ
1: เราต้องโปรโมทร้านเราด้วยสิ
0: ไม่ค่อยเลยโปรโมทครับ
1: เออซะหน่อยอ่ะไหนๆก็โทรติดแล้วก็
0: แต่คนอื่นเขาก็ทีนี้นะเขาขายบางทีเขาก็ขายถูกกว่าไงบางทีเขาขายพวงแค่150อย่างเงี้ย
1: เนี่ยหนูเจอ400ดูไม่ได้แบบไม่ใช่ฟิลวิจิตแบบว่าบ่าวสาวอะไรอย่างงี้เลยนะ
0: อันนั้นเขาเอาความเร็วว่าธรรมดาเอาความเร็วว่า
1: เนี่ย400ยังแบบธรรมดาไม่มีอะไรเลย
0: ใช่เขาเอามะลิที่เป็นเส้นที่เขาร้อยมาแล้วอ่ะเขามาแค่เอามาใส่กุหลาบอะไรแค่นั้นแหละ
1: เนาะ
0: อันนี้ต้องร้อยเอง
1: ค่ะ
0: ต้องทำเองถ้าจะเอาเป็นลูกโซ่ก็คือลูกโซ่
1: แล้วสรุปจะไม่บอกจริงๆเหรอว่าร้านชื่ออะไรขายอยู่ตรงไหน
0: กลัวลูกค้าเยอะครับ
1: อะไรนะคะ
0: ตลาดร้อยโพล้วนอำเภอบ้านตาก
1: ใครอยู่แถวนั้นเผื่ออยากไปสนับสนุนเอ้ยหนูว่ามันถูกมากเลยจริงๆเพราะว่าถ้าในกรุงเทพนี่พวงมาลัยถ้าแบบพวงมาลัยวิจิตรอะแพงจริง
0: ครับ
1: เพราะพวกหนูซื้อกันบ่อยอยู่นะคะแล้วแฟนรายการเราอะมีนะที่แบบว่าทำเป็นอะไรนะพวงมาลัยที่เป็นดอกกล้วยไม้อะหนูเห็นบ่อยมาก
0: ใช่ที่นี่ก็ทำครับ
1: อันนั้นอะหนูมองว่าโอ้โหราคาน่าจะแพงแน่ๆเลยเพราะว่าแบบพวงใหญ่มากอะ
0: มาลัยกล้วยไม้ที่เป็นกลมๆใช่ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่มันฟูมากเลยแบบหนูรู้สึกว่าแฟนเขาน่าจะทำเองคือเก่งอะ

0: ากลมๆก็ประมาณ30บาทแค่นั้นแหละ
1: เหรอ
0: ครับ
1: อุ้ย
0: บางทีก็20บาทบางทีก็30บาทต้องดูราคากล้วยไม้ด้วย
1: แต่คล้องได้ทั้งคอเลยนะแบบคล้องคอได้แบบฟูเต็มอย่างกับดอกดาวเรืองเลยนะ
0: อ๋ออันนั้นก็ประมาณ50บาทแค่นั้นละมั้ง50บาทคิดว่าแบบคล้องคอนะ
1: โอ้แค่ปลูกกล้วยไม้ก็แย่แล้ว
0: ที่คล้องคออ่ะประมาณ50บาทมันต้องดอกกล้วยไม้ประมาณกรัมละ50บาทเขาส่งมา50บาท
1: โอ้ยแต่หนูว่าแฟนรายการเราลงทุนมากเวลาเอาอะไรมาให้นะหนูเกรงใจรู้สึกแบบเสียดายตังค์แทนอ่ะแต่ว่าหนูว่าเขาน่าจะทำเอง
0: ครับกล้วยไม
1: ้
0: ช่วงนี้จะแพง
1: โอเคได้เลยอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงอารมณ์หญิงของกระแตอาสยามครับ
1: นึกว่าชวนคุยจะลืมไปแล้วโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็หลังไมค์ด้วยครูมีด้วยครับ
1: ได้เลยได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
0: ครับผมยาวเลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยแต่ว่าจริงๆแหละหนูรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นงานปราณีตอะไรก็ตามที่เป็นงานที่แบบเป็นหัตถกรรมอ่ะเออจริงๆมันมีราคานะเพราะมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้ฝีมือไม่ใช่ใครจะทำก็ได้นะมันต้องมีการฝึกปรือมาก่อนแล้วก็มีการเรียนที่แบบใช้ระยะเวลาเอออาจจะต้องให้ค่าของศิลปะเยอะกว่านี้นิดนึงนะอ่ะ4ผลงานจัดไปนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าฟิลผู้หญิงน้อยใจอารมณ์หญิงนะคะจากพี่กระแตแล้วก็ตามมาด้วยรองอจากน้องจ้าชาลินีนะคะตามมาด้วยก็มาน้อยใจของพี่ลูกตาลอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์

0: จากกันวันยังค่ำนะคะจากช่างศิษย์แสงเพ่งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็แต่งเองด้วยนะคะช่างศิษย์แสงเพ่งแต่งเองด้วยเรียบเรียงโดยต้องอ่านยังไงโคกอีโดยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11 2ผลงานเพลงค่ะแซงโนมิตะจากไรอันกาดบัณฑิตฟิชเชอริงกับแวนโกะนะตามมาด้วยผลงานเพลงโนราพัดถิ่นจากแนทราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยสแตมค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชา
1: คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีใครอยู่เพชรบูรณ์บ้างคะเมื่อกี้แอบเห็นว่าเพชรบูรณ์มีน้ำป่าด้วยใช่ไหมนะคะยังไงก็รายงานสถานการณ์กันมาด้วยนะว่าปลอดภัยกันดีหรือเปล่ามีความช่วยเหลืออะไรที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะวันนี้นะคะสมาคมยางพาราไทยค่ะอัปเดตราคายางกันนะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละหัดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทค่ะครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง84บาทค่ะทิ้งท้ายช่วงเพื่อนเพลงหวานเอาไว้ด้วยกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเดียวใจเดียวจากพี่เสือธนพลในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วใครที่ติดตามผ่านช่องทาง MCOT TV นะคะก็คือกดไปเลย 30HD นะคะอันนี้ก็จะเจอน้องเมในรายการเรื่องพบค่ำนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 6:00 น.ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือพุธพฤหัสสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เป็นพุธพฤหัสนะคะมีคนพิมพ์มาถามว่าวันจันทร์หายไปไหนสลับกันสลับเวรกันเฉยๆนะจ๊ะก็สัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะที่เป็นพุธพฤหัสถ้าเป็นสัปดาห์อื่นก็จะเป็นวันจันทร์กับวันพุธนะคะก็จะเป็นการรายงานข่าวแบบสนุกๆนะคะน้องเมย์ก็พอดีว่ามีพี่กัมพูรัชนีเนี่ยเขาเกษียณนะไปทำกิจการแบบอะไรอย่างเงี้ยนะบริหารธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เลยมีการออกไปอะไรเงี้ยนะก็น้องเมย์ก็ถือว่าเป็นเครื่องลูกใหม่ที่มาทดแทนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับเรื่องพบค่ำนะคะทางช่อง MCOT นั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้า

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วนะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีไอ้กว้างขอเพลงพี่เบิร์ดใช่ไหมฮะเล่าสู่กันฟังนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่ชัยยาน้องลิซ่านะครับแม่มีการถ่ายเพลงด้วยบอกว่าเพลงที่2ต้องเป็นเพลงเรียกพี่ได้ไหมแน่ๆเลยนะครับไม่ใช่ ใช่ไหมแม่กะจะเดาเพลย์ลิสต์ผมถูกนะฮะแต่ว่าขอโทษด้วยนะฮะเสียใจด้วยสวัสดีพี่สมบูรณ์นะครับจากป่าพยอมสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่น้องนุชนะฮะพี่นิติรันสวัสดีครับนี่ FC กงราพัดลุงครับกำนันนกวัดดีกับป้อมนี่มาแล้วพี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่สุดารัตน์ขอเพลงนารีรำพึงพี่น้อยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่คนสวยทักทายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ไม่ใช่พักเบรกสิหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเลยในช่วงของสายชิวฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางแน่น้อยรอรับสายอยู่เบอร์เดิม02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นก้ายไปฟังเพลงกันเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บหนึ่ง
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยปวดแล้วหิว ตอนนี้ครับเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ขออนุญาต
4: ป้าแป๋วป
5: ้
4: าแป๋วป้าแป๋ว
5: ป้าแป๋วป้าแป๋วค่ะ
4: ป้าแป๋วสบายดีนะครับ
5: สบายดี
4: อ
5: ยากคุยกับหลานเพ
4: ชรขอบพระคุณมากมากเลยครับป้าแป๋วแล้วป้าแป๋วอยู่แถวไหน
5: อยู่ลาดกระบังนี่ค่ะ
4: อยู่ลาดกระบังทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
5: ป้าแป๋วก็ฟัง95ตลอดเลยฟังมานานแล้วอยากพูดกับน้องเพชรหลานเพชร
4: ครับ
5: หลานเพชรน้องเพชรอ่ะหลานเพชรเนี่ยเกิดปีเดียวกับหลานป้าแป๋วป
4: ้
5: าแป๋วก็อดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล
4: ครับผม
5: อยากพูดอยากคุยกับหลานเพชร
4: ได้เลยครับผม
5: นั่งสมาธินั่งสวดมนต
4: ์
5: สมาธิอุทิศส่วนกุศลให้แม่ซึ่ง
4: ครับผม
5: ดารานักร้องลิเกอะไรทั้งหมดอ่ะ
4: ขอบพระคุณมากมาก
5: ทุกวัน
4: ขอบพระคุณมากมากเลยป้าแป๋ว
5: อายุมากแล้วแป๋วไปว่าอายุมากแล้ว
4: ครับผมป้าแป๋วเดือนหน้าเนี่ยพอดีแต่ผมจะมีงานลำล
5: ึกนั่นแหละก็แน่ๆก็นี่แน
4: ่ครับป้าแป๋วจะมาไหมป้าแป๋วจะมาไหม
5: ไปได้ไงอายุมากแล้วตาก็ไม่เห็น
4: อ๋อเคยไป
5: วัดทับกระดานน่ะไปประจำ
4: ครับผม
5: ไปทำบุญไปอะไรอะไรเนี่ย
4: ไม่เป็นไรป้าแป๋ว
5: ถ้าก็อยู่แล้วปิดเรื่องเนี่ยนะก็เนี่ยก็อยากจะคุยกับหลาน
4: ครับผมถ้าป้าแป๋วว่างป้าแป๋วมาหาได้นะ
5: หา
4: ถ้าป้าแป๋วสะดวกนะก็ให้แบบให้ลูกหลานพามาก็ได
5: ้อยากเห็นหลานเพชรเห็นหลานหลานป้าแป๋วเขาก็เป็นทหารเรือมีลูก2คนแล้ว
4: โอ้
5: เกิดปี30เหมือนหลานเพชร
4: โอ้เกิดเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่ามีลูกดำหน้าผมไปแล้ว
5: เขาแต่งงานเขาเป็นทหารเรือ
4: เข้าใจเข้าใจนะครับ
5: ตอนนี้ก็อยู่ชายแดนที่ตากในจังหวัดตาก
4: อ๋ออยู่ที่จังหวัดตากเนาะ
5: อยู่จังหวัดตราดนะชายแดน
4: อ๋อตราดเลยนะครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วจะฟังเพลงอะไร
5: ฟังเพลงก็เต้ยกอด

0: สร้าง
1: เต้นก่อสร้างจากพี่จอยโรมิดนะครับ
0: พี่จอยโรมิดแน่
1: ได้เลย
0: ก่อสร้างแล้วก
1: ็อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
0: มอบพิเศษทั้งหมดเลยทั้งดีเจทั้งชายหญิงหน้าไม
1: ้ครับผม
0: นะและทำงานกลางคืนพยาบาลแพทย์แล้วก็ตำรวจทหารแล้วก็เอฟซีเก้าทุกคนเลยค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ฟังตลอดเลยฟังคืนนี้มาตลอดแต่ไม
1: ่
0: เคยมีเป็นเคยขอสายนั่นเนี่ยเพิ่งจะขอวันนี
1: ้ขอบคุณมากมากนะครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ค่ะ
1: ครับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะน้องเพชรก็ให้เจริญก้าวหน้านะ
1: ครับ
0: เพชรให้เจริญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: ครับขอบคุณครับ
0: เจริญหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
1: ขอบคุณมากมากครับป้าแป๋วป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
0: เดินทางไปเมืองนอกเดินทางไปเมืองนอกก็ให้ปลอดภัยรอดปลอดภัย
1: ขอบคุณมากมากนะครับป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
0: ฟังตลาดฟังตลอดเลยน้องพิจารณ์เอ้ย
1: ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่โทรโทรศัพท์เข้ามานะป้าแป๋วนะเอาไว้ข้างหน้าคุยกันนะ
0: ค่ะ
1: ครับป้าแป๋วขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เต้ยก่อสร้าง
1: ได้ครับป้าแป๋วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะฮะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับบทเพลงเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิดในช่วงของสายชีวิวใจครับไปฟังเพลงกันเลย

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็โอ้ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้น

0: ียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เอ้ย4เพลงสินะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นยังคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินเพลงเว้านะครับจากน้องมินตรากอดคนนอกใจจากพี่มนแคนแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับมอไซค์รับจ้างจากวงโลโซครับทักทายไปถึงทาง Facebook ครับพี่สว่างน้องแบมพี่น้อยพี่ผู้ใหญ่วันพี่ดวงจันทร์นิกาชิมานะครับโอไฮโอพี่ลิลีนะครับนะสวัสดีครับผมหรือว่าป้าแป๋วใช่ไหมฮะป้าแป๋วเนาะบอกว่ากลับออกไปนั่งฟังเพลงก่อนจ้าต้องไปอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะนี่ขอเพลงว่าวันของน้องเมย์ด้วยจ้าพี่กฤษมนนะครับสวัสดีพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างไอ้กว้างยาโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับคุณชายบอยคนเดิมทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกใครอีกนะฮะขอดูซิขอดูซิพี่นิติรันต์พี่ฮักตลอดคืนฮอดเสมอพี่วันวิสาพี่ทุ่งบ้านไร่พี่สาวขามนะครับพี่ดวงใจบอกว่ากำลังเก็บถั่วอยู่นะฮะโอ้ยนะแล้วก็พี่ทิตินาฏสวัสดีวันพุธครับผมตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีพัดลมมาฝากเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นนะฮะคูลพลัสนี่เอาอยู่แน่นอนครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเดินทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลเลอร์แพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยตอนนี้ไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Shima.
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงในชั่วโมงที่2นะฮะยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับ468 9400ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่เรดมี่ใช่ไหมฮะสวัสดีครับสุราษฎร์ครับพี่สาวขามพี่จุ๊บแจงพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะช่างแจ็คเทวามาแล้วสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่ดวงใจนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
2: สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่เด่ง
3: ค่ะ
2: พี่เด่งสบายดีนะครับ
3: ก็ตอนนี้แม่พี่ก็ป่วยอ่ะวันเกิดแกก็เพิ่งผ่านไป18สัปดาห์นี่เองป่วยติดเตียงเลยค่ะ
2: อ๋อครับครับคุณแม่พี่เด่งอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 77ค่ะ
2: 77แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่เน่งก็ยังดูแลเน
3: า
2: ะ
3: คือว่าตอนนี้เรามาอยู่ทางกรุงเทพทางน้าสาวนี่ให้ทางที่อยู่บ้านพักคอยดูแลแม่จ้ะ
2: อ๋อแล้วคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดไหน
3: ก็อยู่กรุงเทพเขาบอกเข้าไปทางสุภาพรอะไรเนี่ยแต่เราจำชื่อซอยซอยเลขที่ไม่ได
2: ้อ๋อก็คืออยู่คนละที่เนาะอ
3: ยู่คนละที่ค่ะแต่วันนั้นก็ไปเยี่ยมแกก็ร้องไห้อะไรแกก็อยากกลับบ้านแล้วก็บอกกลับไม่ได้แม่ต้องนอนอยู่ตรงนี้
2: นั่นแหละเข้าใจเลยเข้าใจเลยเนาะอารมณ์ทุกคนเนาะทุกคนต้องการกลับบ้าน
3: ใช่ค่ะ
2: นั่นแหละนะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
3: ้เพลงของก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มตู้เพลงค่ะ
2: เป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตแหละฮะ
3: ชอบก๊อตมากเลยเสียงแกมีน้ำเสียงเสน่ห์แล้วแม่นี่ก็สมัยที่แกออกชุด2ชุดแรกนี่แม่ก็หลงก๊อตหน้าดูเลยค่ะก๊อตจักรพันธ์เนี่ย
2: โอ้ยแน่นอนครับพี่ก๊อตเขาเรียกว่าอะไรนะฉายาเจ้าชายลูกทุ่งใช่ไหม
3: ใช่ค่ะคือหล่อด้วยเสียงดีด้วยร้องเพลงแบบมีเสน่ห์อ่ะ
2: ครับอันนี้แน่นอนเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้แล้วกันครับไอ้หนุ่มตู้เพลงเป็นเวอร์ชันของพี่ก๊อตนะครับแล้วก็
3: ต่อมอบให้เพิ่มได้ไหมคะ
2: ได้ครับได้ครับ
3: ก็อันนี้เพราะตอนนี้เก็บขยะเขาฟังกันอยู่อะค่ะ
2: ครับ
3: พนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำหมิ่น95อันนี้เพิ่มมาครัวโกก้าตามสั่งหมิ่น95คือว่าแกทำอร่อยราคาไม่แพงผัดเผ็ดหมูป่านี่15บาทแล้วมีอาหารใต้ด้วยค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็ทำคนที่ทำมาก็เป็นเชฟมาก่อนนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ขายถูกอะค่ะแล้วก็มอบให้ดีเจน้องเพชรพุ่มพวงแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
2: ได้ครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เน่งจำสโลแกนของเราได้

0: ได้ค่ะ
1: จัดมาเลยครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: โอ้โหพี่เหน่งจำได้สุดยอดมากๆเลยครับ
0: จะเป็นแฟนคลับอะค่ะ
1: สุดยอดไปเลยฮะพี่เหน่งครับอ่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่เหน่งเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: ค่ะขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลานะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เหน่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับงั้นวันนี้ก็เป็นพาเลทเกี่ยวกับไอ้หนุ่มนะมีไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดให้

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมจบไปในพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงนะครับมีไอ้หนุ่มผมยาวจากพี่แช่มแช่มรำไอ้หนุ่มตู้เพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายคุณอายิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ไอ้หนุ่มชุมชนนะครับบทเพลงของคุณพี่สอนสินชัยนั่นเอง

0: ฮะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะมาแล้วแล้วก็พี่อุไรพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุพจน์นะฮะสวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์ใช่มั้ยฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับเดือนหน้าครบรอบไม่รู้ผู้วงที่วัดทักษะมีกี่วันครับมีตั้งแต่วันที่11ถึง19ครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใครที่ไปอย่าลืมนะพกร่มไปด้วยนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการนะครับนะจึงเดือนหน้ายิ่งฝนน่าจะตกหนักเลยนะครับแล้วก็จ่าเพียรน้ำแข็งสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามาแชร์ให้นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าจอคีวิตของเราจอคีวิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูทรีทเมนต์แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับวันนี้เพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เพลงจากกวางดวงฤทัยนะครับฟีเจอริ่งเท่จำปาสักสังกัดอิสระครับเพลงนี้ชื่อว่าพบกันผูกพันจากลาคำร้องทำนองโดยหวาย Never Die เรียบเรียงโดยโทโมสตูดิโอนะครับปะไปฟังเพลงนี้กันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะฮะดอกกระเจียวบานคุณก้องห้วยไร่แก้บนการตองทุ่งเงินนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุคนนะฮะพี่สาวขามยังอยู่ยันวางพี่น้อยก็ยังอยู่พี่ธารัตน์แตงโมพี่สตรีใช่ไหมครับนี่แล้วก็พี่ดวงใจนะครับบอกว่าทำผักสวนครัวไว้กินไม่ต้องซื้อจ้ามีผักไทยทุกชนิดเลยนะคะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้อย่ารอช้าครับพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานหวานกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานจบไปนะฮะบทเพลงปราสาททรายนะครับจากคุณอาสุรศรีนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตสตอรี่ AEC ช้างเผือกแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์ก็มาครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับป่ะจัดไปครับตามคำขอครับเล่าสู่กันฟังครับพี่เบิร์ดธงชัยครับ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหม

0: ลูกก็แค่นั่งก
1: ็
0: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองเพลงฮักพอกำกาดนะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนั่นเองนะฮะจบแบบงงๆนะครับน้องกว่างธีรพันธ์นะฮะทั้งสองเพลงครับกราบสวัสดีตอนนี้อยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตี40นาทีแล้วเข้าสู่ช่วงตอนเช้านะฮะก็ต้องกู๊ดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะครับที่บางท่านก็เพิ่งตื่นกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเก็บของจะกลับบ้านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะฮะพี่คำเตยพี่บุญญากรพี่ละไอพี่เตะไคนินพี่มงคลพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัตยานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับในช่วงของเพลง Hit Story ไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิท

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงมีบังเอิญมันได้อ่ะนี่จากน้องแอนออร์ดีนะครับบุญบังไฟเดน6ครับโจอี้ภูวสิทธิ์ยายแล่มน้องลำไยขอใจเธอแลกเปิดโทรครับเอื้อหญิงลีคนงามนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่มังกรพี่ละอายนะฮะแล้วก็สวัสดีครับใครก็ดูซิคุณได้พอเพียงนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะฮะขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่อง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดอ่ะ
1: ซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเหรี่ยงพริกชั้น

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ขอเสียงดนตรีขึ้นหน่อยพี่

กลับมานะครับท้ายชั่วโมงแล้วในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงจากวง The Rich Man Toy ธิดาประจำอำเภอครับสวัสดีครับพี่ละไอครับพี่เยเฮอร์ครับพี่ฝนสวัสดีฮะพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยน้องมังกรสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วตี52นาทีเวลาเดิมเป๊ะกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมท FM 95ทุกทุ่งนครซุปเปอร์สเตชันนะคะกับเช้าวันนี้เช้าวันพุธ20พฤษภาคมค่ะมาด้วยสายฝนนะคะฝนตกหนักมากนะคะที่ไหนฝนตกไหมอย่างไรนะคะก็แจ้งข่าวกันหน่อยนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่กับเราสองคนคุณจามนกิจสวภาสวัสดีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณลูกฟังครับฝนตกนะพี่ทางใต้ฝนตกไหมฮะ
0: ตกหนักเลยค่ะตกหนักมากเลยค่ะ
1: นี่กรุงเทพที่ยังนะแต่ว่ามีข่าวว่าวันนี้จะตกทั่วไทยเลยนะ60
0: ทั่วไทยใช
1: ่60กว่าจังหวัด
0: โอ้โหก็นั่นแหละหน้าฝนก็ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีนะคะก็คงทุลักทุเลนะสำหรับบรรดาคนที่จะต้องตื่นเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนไปขายของไปทำงานไปทำอะไรก็ตามนะมันก็ไม่ได้สะดวกมากนะแต่ก็ธรรมชาติเนาะรังสรรค์ให้เราใช
1: ่ไหม
0: คร
1: ับค่ะน่าจะพ่อค้าแม่ค้าน่าจะไม่ชอบที่สุดนะ
0: ไม่ชอบเลยแม่ค้าใช่ได้คุยหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ชอบเลยแดดเปรี้ยงยังไงเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนนะก็ยังมีคนเดินมาซื้อของได้กลางร่มอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ฝนตกเนี่ยโอ้แม่ค้าที่ขายของแบบคือถ้าเป็นร้านค้าที่แบบมีหน้าร้านที่แบบชั่วคราวเป็นเต็นท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยยากมากลุง
1: ครับ
0: ขายยากจริงๆเข้าใจหัวอกแม่ค้าสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะ
1: สู้สู้สู้สู้
0: สู้สู้มันเสียงฝนสู้สู้สู้สู้นะคะ
1: สู้สู้สู้สู้สู้ฝนมาแล้วสู้สู
0: ้เออสู้สู้สู้จริงๆนะคะมานะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาพูดคุยสู้ๆด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยที่เราต้องติดตามเมื่อวานนี้น้องดงก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะเรื่องของคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ขอสอมก
1: ครับผมก็หลากหลายแล้วเมื่อวานอย่างที่บอกนะครับตอนแรกที่ว่าจะไปได้ไปขึ้นจะไปขึ้นรถไฟใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะโอ้ผิดแผนไปจังนิดนึงเพราะว่าจากการประสานไปการรถไฟแล้วเขาบอกว่ากลัวว่าจะขึ้นไปเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเขาก็เลยตำรวจบอกว่ายังไม่ให้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการจำลองเหตุการณ์จริงนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแผนหน้างานกันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานก็เลยได้ไปรู้แล้วพี่ศรีที่เราคุยกันว่ารถไฟมันขับยังไงมันเบรกยังไงนะ
0: โอ้
1: ระบบรถไฟไทยเนี่ยใช่เป็นคันเร่งเนี่ยใช้มือนะคือเขาบอกพวงมาลัยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นคันโยกแบบครึ่งวงกลมคันเร่งเนี่ยนะมันจะเป็นแบบครึ่งวงกลมใช้มือเป็นมุมหมุนแบบครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยเหมือนรถรางสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะเร่งจะใช้มือหมุนแล้วก็จับไว
0: ้
1: ส่วนเบรกก็เป็นเบรกแบบมือดึงใช้มือดึงนะครับ
0: มือดึงขึ้นมา
1: ใช่เพราะฉะนั้นคนขับต้องอยู่ตลอดมันจะไม่สามารถ
0: โอ้ไม่ได้เหมือนเครื่องบินใช่ไหม
1: มันจะไม่ล็อกความเร็วล็อกออตแบบขับแบบออโต้ไม่ได
0: ้
1: วางมือเขาต้องจับตลอดจะเร่งจะเบาก็ใช้มือบังคับจะเบรกก็มืออีกมือดึงนะครับระบบมันเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็พอถึงจุดตัดเนี่ยนะครับเราก็จะมีการทั้งวิทยุขึ้นมานะครับไม้กั้นถ้าไม้กั้นลงเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะไฟสัญญาณไฟสีแดงมันถึงจะติดไฟสีเขียวมันถึงจะติด
0: อ๋อ
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการขั้นตอน
1: ใช่เพราะวันนั้นจนจุดตัดอโศกเนี่ย พอไม้กั้นไม่ลงเนี่ยไฟเขียวแดงมันจะยังไม่ติด
0: ค่ะ
1: เออมันเป็นแบบนั้นนะครับ
0: โอ้โห
1: ก็เลยต้องดูธงเอา
0: วิธีการค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแต่ว่าส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับโอ้โหเมื่อวานจะเป็นบรรยากาศของการรับศพนะพี่ดินะการร
0: ับ
1: ศพของแบบบรรดาครอบครัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกมาตำหนิทั้งการรถไฟทั้งขอสมกฮะก็เหมือนกับโอ้ยเหมือนลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่คือมีครอบครัวนึงเขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยยังไม่แม้แต่โทรมาขอโทษเลยนะไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เลยขอสมกก็ไม่มีนะฮะไม่มีโทรมาขอโทษครอบครัวเขาเลย
0: ค่ะจุกนะ
1: จริงดิบอกเงินนะจะ5ล้าน10ล้านนะเขาไม่อยากได้หรอกเขาอยากได้ชีวิตลูกเขาคืนโอ้โหสะเทือน
0: เลยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีอยู่ร่างหนึ่งน้องโรสอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสถาบันนิติเวช อนุญาตแล้วให้ครอบครัวของน้องโรสนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีนำร่างกลับบ้านเกิดได้แล้วเพราะว่าดีพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยร่างนี้ครอบครัวก็อย่างที่น้องโรสบอกนั่นแหละจุกอกเลยตอบอะไรไม่ได้มากเนื่องจากไม่ทราบข้อที่จริงทั้งหมดว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะเศร้าเสียใจอยู่ดีๆก็มาทำให้พัดพลาดนะคะ
1: ครับ
0: แม่บอกว่าชัดเจนแล้วว่าน้อง 100% หมายถึงว่าการพิสูจน์นะคะสถาบันนิติเวชก็เลยครอบครัวบอกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะพากลับบ้านแหละเพราะว่าก็ต้องทำใจอะว่าน้องเขาทำบุญมาแค่นี้อยากให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ครอบครัวคนที่เป็นแม่กล่าวทั้งน้ำตานี่คือความสูญเสียเรียกว่าอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวเนาะ
1: ครับ
0: ครอบครัวหนึ่งเท่านั้นอีก8ครอบครัวแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นความทรงจำที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนานนะทุกท่านเนาะ
1: ใช่ครับพี่
0: กับเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้
0: ก็ไปดูคนขับรถไฟนิดนึงเห็นบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ขับรถไฟมาผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ย58ครั้ง
1: ครับ
0: คนเนี้ยก็ทำงานมากว่า3ปีขับผ่านจุดนี้มา58ครั้งก็นับเป็นเหมือนวันทำงานเวลาทำงานด้วยเนาะค่ะเคยผ่านเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าชุมประสบไอ้ตรงแยกนั้นอะช่างเครื่องที่นั่งคู่กันน่ะทำงานได้14วันทำงานบนขบวนนี้เป็นครั้งที่2ค่ะน้องโดมเป็นครั้งที่2
1: แต่คนขับเนี่ยโชคโชนแล้ว58ครั้งนี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ในจุดตัดนี้เนี่ยแหมเจอบ่อย
0: ใช่ก็ต้องเจอทุกวันยังไงรถติดอย่างเงี้ยเห็นทุกวันเจอทุกวันสถานการณ์เห็นทุกวันก็ถ้าที่เราเวลาเราออกมาสมมติถ้าเราออกมาจากช่องก้าวเนี่ยเวลาเราก็จะไปตรงทาง

0: เปิดวูดมาตลอดแล้วก็ค่อยๆกระดึบมาอันนั้นรถเป็นรถไฟไม่ใช่ตู้สินค้าเหมือนขบวนนี้นะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นขบวนที่มีรับผู้โดยสารที่เราบอกว่าเด็กลาดกระบังอ่ะจะมารอตรงซุ้มมาโศกเยอะมากเลยนะลูก
1: ครับ
0: เพื่อจะไปลงที่มหาวิทยาลัยตรงลาดกระบังนะคะ
2: ก็จะเปิดถึงตัวมหาวิทยาลัยเลยนะ
0: ใช่
2: ต่อรถตอนนั้นเลยนะฮะลงปุ๊บนี่เดินเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะฮะ
0: รู้สึกค่าโดยสารนะไม่ถึง10บาทอ่ะมันสะดวกแล้วมันราคาถูกนะมันเป็นรถไฟชั้น3ธรรมดา
2: ครับ
0: ก็สะดวกแต่ว่าคนขับขบวนนี้ขบวนตู้สินค้าเนี่ยเขาขับมา3ปีผ่านซุ้มนี้มา58ครั้งก็แสดงว่ารู้เห็นทุกวันว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะ
2: ครับ
0: นะคะก็จริงๆคนทำงานรถไฟเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายส่วนนะเวลารถไฟขบวนหนึ่งจะปล่อยออกมาจากสถานีใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่บกทงใช่ไหมเจ้าหน้าที่กองการเดินรถเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรงสถานตรงเนี่ยตรงไม้กั้นก็มีบกทงเหมือนกันธงเขียวธงแดงต้องถืออยู่ในมือเลยนะซ้ายขวาแล้วก็เจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณเจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณก็มีส่วนเกี่ยวด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเจ้าหน้าที่ของการรถไฟอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: เนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะผ่านมา58ครั้งแต่ไม่ทันสังเกตไม่ได้เบาเลยคือเขาบอกว่าตอนระยะ500เมตรเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเห็นเป็นป้ายโฆษณา
0: เขายืนยันว่าเห็นแบบนั้น
2: จนมาถึงระยะ300เมตรในงานนะครับว่าเขาถึงจะเห็นว่าเป็นรถเมล
0: ์ขวางอยู
2: ่
0: ค่ะนั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ทางตำรวจจราจรเนาะส่วนจราจรบก.น.1 เนี่ยเขาก็จัดระเบียบจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟใหม่ก็ทั้งหมดมี14จุดนะคะในกรุงเทพมีการจับผู้ฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมายข้อหาหยุดคล่อมรางรถไฟในระยะ5เมตรจากรางทั้งหมด32รายปรับไป5รายรายละ500บาทดูสิเมื่อวานก็ยังจับกันอยู่จับได้อยู่เมื่อวานนะ14จุดในกรุงเทพอ่ะดูดิ32รายยังไม่แบบไม่ไม่ยกไปมาหรือไม่มาไม่รู้ไม้กั้นลงหรือไม่ลงไม่รู้ฉันจะข้ามฉันจะคล่อมก็ยังมีอยู่น้องต่อไปตำรวจจราจรตรงนั้นต้องมายืนเฝ้าแล้วล่ะมั้ง
2: ก็คือว่าเมื่อวานเห็นว่าตอนเช้านะครับพี
0: ่
2: ตำรวจไปกันประมาณ50นาย
0: โอ
2: ้แล้วช่วงที่ไป50นายเนี่ย7โมงกว่าไม่มีใครกล้าทำผิดเลยทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟทั้งตำรวจลงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะตรวจสอบ7โมงกว่าม
0: อเตอร์ไซค์มีไหมมอเตอร์ไซค์อ่ะแบบว่าจี๊ด
2: เป็นไม่มีเลยไม่กล้าเลย
0: ไม่มีนะ
2: มอเตอร์ไซค์นี่หยุด
0: มอเตอร์ไซค์
2: หยุดทุนเลยเพราะว่า50นายแถวๆนั้นนะตำรวจในเครื่องแบบ50กว่าคนไปโอ้โหลองท่านกลับสิฮะเราไม่มีตำรวจสักนายสิโอ้โห
0: มันจะมีลุงตุงนางมากอ่ะวุ่นวาย
2: คนไม่กลัวแล้วลืมแล้วอ่ะ
0: วุ่นวายมาก
2: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องสูญเสียค่ะ
2: นะเอาไปลองฝากไว้แล้วกันถ้าเริ่มได้ยินเสียงติ้งติ้งที่หมายกั้นมันจะลงอ่ะเขาบอกให้หยุดหลังเส้นสีเหลือง
0: หยุดเถอะ
2: ทำไมหยุดหลังเส้นนะไม่ใช่ติ้งติ้งรีบเหยียบบางคนบอกติ้งติ้งรีบเหยียบก่อนไม่ได้แล้วนะทีนี้ก็ถ้าเริ่มติ้งติ้งก็เริ่มหยุดซะยื้อเครื่องกันหยุดเถอะ
0: ใช่เนาะมันไม่คุ้
2: ม
0: ไม่คุ้มเลยค่ะสายมาหรือยังเลยลืมดูเลยสายมาหรือยังคะจะมาส่งเสียงหน่อยน่าจะยังลุงอย่างเดี๋ยวรอสักครู่022481366นะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่สถานีตำรวจล่อนพิบูลไม่ไกลจากบ้านนะคะคืออันเนี้ยมาจากว่าเมื่อสักประมาณไม่กี่วันนี่แหละมีพบศพคุณยายคนหนึ่งอ่ะน้องอายุ73ปีชื่อคุณยายปานีถูกฆาตกรรมทิ้งศพไว้ริมถนน

0: ทีนี้จริงๆนานแล้วล่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตำรวจอะไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมา2คนแล้วก็แถลงข่าวความคืบหน้าว่าไอ้2คนเนี้ยเกี่ยวข้องลวงคุณยายมาฆ่าชิงทรัพย์ฆ่าล้างหนี้แต่พอจับมาได้แล้วเนี่ย2คนคือนายเจริญยุทธกับนายพลเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาตำรวจก็นำหมายสารเขาคนหนึ่งคนนี้เป็นช่างซ่อมรถซึ่งมีบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดพบศพคุณยายฟาดีประมาณ300เมตรช่างซ่อมรถสารภาพว่าจับถูกแล้วผมนี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าคุณยายฟาดีเองจนตายไม่ซัดทอดอะไรด้วยนะในคนนี้พฤษภาคมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอาคมเป็นคนบอกกับตำรวจว่า2คนที่ถูกจับก่อนหน้าน่ะอยู่บริเวณจุดพบศพแต่เขาไม่ได้บอกว่า2คนนั้นน่ะฆ่าแต่เขาบอกว่าอ๋อเห็น2คนนี้อยู่จุดซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หน้าโรงพักญาติพี่น้องของ2คนที่ถูกจับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยรวมตัวกันมาถือป้ายเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ปล่อยตัว2คนนี้ที่ถูกจับเป็นแพะไปเนี่ยนะคะเพราะไหนๆก็จับคนร้ายตัวจริงได้แล้วอ่ะแล้วทำไมไม่ปล่อย2คนนั้นทำไมถึงยังคุมขังอยู่เพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตำรวจต้องและที่สำคัญคือชาวบ้านก็ไม่ยอมบอกว่าต้องมาแถลงข่าวผิดชอบด้วยนะว่าตัวเองอะทำงานผิดพลาดต้องแถลงด้วยนะขอโทษเขาอะไรประมาณนี้นะทีนี้ตำรวจเองก็ชี้แจงว่าการที่ตำรวจนะคะคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากว่าคดีนี้มันเป็นคดีสะเทือนขวัญอุกชะกันอัตราโทษสูงแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนก่อนในส่วนของการประกันตัวอำนาจเด็ดขาดเนี่ยอยู่ที่ศาลย่อมมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะฉะนั้นการคัดค้านของตำรวจเนี่ยก็เป็นเพียงความเห็นประกอบการพิจารณาเท่านั้นส่วนการที่คนที่ลงมือฆ่าคุณยายจริงเนี่ยให้การรับสารภาพเนี่ยนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหชุลมุนวุ่นวายนะคะก็สุดท้ายเอานายอาคมคนที่ฆ่าจริงๆฆ่าคุณยายเขาก็สารภาพว่ามาจากว่าไปทวงหนี้กันจริงๆด้วยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ดูสิไปคือยืมคุณยายแล้วไปทวงหนี้กันพอทวงหนี้มีปากเสียงทะเลาะตบตีกันกับภรรยาของคนที่ทำร้ายคุณยายคราวนี้ผัวก็ไปช่วยเมียทำร้ายคุณยายเสียชีวิตก่อนจะนำศพลากศพไปทิ้งแล้วทำลายหลักฐานดูสิกว่าจะจับตัวได้คุณละมุนไปจับผิดมาสองคนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: นี่ก็เป็นเหตุที่นี่เห็นอยู่นะแบบนี
1: ้ครับครับ
0: ค่ะ
1: ได้ยินเสียงพี่ๆจากล่าไม้ละ
0: มาแล้วเหร
2: อบอกข่าวเล่าความ
0: ค่ะชื่ออะไรนะคะอีกทีนึงค่ะคุณพี
3: ่ชื่อตุ๊กค่ะ
0: พ
1: ี่ตู้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะอยู่จังหวัดไหนนะคะ
3: อยู่สมุทรปราการค่ะแต่ทำงานที่ซอยติดต่อค่ะจ้ะพอดีนั่งสาย206ทุกวันนะคะ
0: โอ้สายจะ
3: มีใช่ค่ะแล้วว
1: ันนี้
3: เกิดเหตุก็นั่งอยู่คันหน้าของคันที่เกิดเหตุนะคะ
0: อ
3: ้
0: าวพี่ตู้อยู่คันนี้เลยเหรอคะ
3: อยู่คันหน้าค่ะพอดีคันหน้าเป็นรถไฟฟ้า
0: อ๋อเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: จ้ะ
1: คันหน้าแต่ก็206เหมือนกัน
3: เนี้ยมันเป็นจุดที่การจราจรติดขัดค่อนข้างเยอะอยากให้มีตำรวจจราจรแบบเนี้ยทุกวันแบบนี้เลยทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเพราะว่าทำงานมา10กว่าปีตรงจุดเนี้ยไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยค่ะ
0: จริงๆมันก็อยู่ใกล้ป้อมนะพี่นะตรงนั้นเนาะ
3: จ้ะมันมีป้อมแต่ไม่รู้ว่ามีคุณตำรวจจราจรอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เคยทราบเพราะว่าม
0: ีค่ะป้อมอโศกมีแน่นอนแต่ว่าคืออันนี้ในมุมของเราคิดว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรอาจจะเป็นเรื่องของการรถไฟ
3: การรถไฟเขาก็จะมีประมาณสองท่านแต่ว่าถ้าสองท่านเนี่ย ปฏิบัติหน้าที่แล้วรถที่จะข้ามไปข้ามมามันก็ต้องมีคนช่วยในกรณีที่รถที่มา
0: ระบายรถ
3: พระราม9แล้วก็ที่มาคู่ขนานกับตัวรถไฟอ่ะมันก็จะโดนแย่งไปทางรถทางตรงที่พระราม9จะเลี้ยวซ้ายนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนั้นน่ะอย่างเช่นเลิกงานมา 5:00 นอ่ะก็มาติดตรงข้ามคลองตรงเซ็นทรัลน่ะเลยมาแล้วเคยติดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีในการที่เราแค่เลี้ยวซ้าย
0: ทุกวันตรงนั้นต้อง
3: ท
0: ุ
3: กวันตอนนี้ต้องเดินทางเนี่ยตอนนี้ก็คือเดินทางออกจากบ้านแล้ว
1: ครับ206เนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นเพชรบุรีใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะใช่ยังงั้นติดมากอะค่ะ
1: ถึงแม้จะเลี้ยวซ้ายแต่ไม่เคยผ่านตลอด
0: ที่นี่มาจาก
3: มันไม่มีผ่านตลอดเพราะว่ามันจะมีเส้นที่รถที่วิ่งขนานทางรถไฟออกมาเนี่ยเขาจะตีคู่พอเขาตีคู่เสร็จเนี่ยเขาจะออกมาแล้วเขาจะพยายามอยู่เลนขวาเพื่อเข้าเส้นประตูน้ำมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ารถมันจะปล่อยให้ช่วงว่างแล้วมันต้องจ่อกันมันถึงจะไปได้อะค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเขาก็เลยต้องมาอาจจะต้องรีบพยายามแย่งชิงเพื่อที่จะ
0: อยาก
1: การในรถที่จะออกมา
3: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยต้อง
3: เขาก็เลยต้องคุ้นไปให้ยากเลยค่ะ
0: อ
3: ื
0: ม
3: เพราะว่าขึ้นทุกวันนี้จะทราบดีว่าถึงบ้านนี่ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณอย่างต่ำนะคะประมาณ2 ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้โห
3: ค่ะ
0: นานมาก
3: จากโดยเฉพาะรถสาย206นี่ก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็วิ่งระยะทางค่อนข้างไกล
0: 206ขึ้นไปสุดระยะที่เกษตรไหมพี
3: ่ใช่ค่ะเกษตรต้นทางในกลับบางนา
1: ไม่จับบางนา
0: ใช่206นี่ไปเกษตรในบาง
3: ขีอู่เขาจะอยู่ในอู่เขาจะอยู่ในกลับบางนาเลยค่ะ
0: อ๋อมาจากตรงนั้นเลย
1: ใช่ค่ะวันนั้นกี่คุณพี่ผ่านมากี่นาทีถึง
3: 20 นาทีค่ะ
1: 20 นาทีแล้วก็ทราบว่ามีรถคันหลัง
3: ใช่ค่ะทราบจากสวพ91นะคะเพราะว่าเราจะดูข่าวเราดูเฟซบุ๊กพอดีแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาค่ะเพราะเรามีเฟซของสายขสมกเขาก็จะเด้งเข้ามาด้วยอะค่ะว่ามันมีอุบัติเหตุตรงนี้จะติดนะก็เลยกดเข้าไปดูค่ะ
1: โอ้โหพาคุ้มครองกันนะเดือนดีแล้วพี่น้องเรานั่งทุกวันแล้วก็เป็นคันที่แบบดวงก่อนหน้าเราเนาะ
0: จะมาดู
3: มีไหมที่แบบนี้เดียวอะค่ะ
0: ช่วงแบบของคันที่พี่นั่งบางทีท่อมรางอยู่เหมือนที่เป็นวันนั้นมีไหมคะพี
3: ่วันนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะรถได้ต่อยพอดีอะค่ะมันก็เลยจะยังไม่ทันได้ท่อมแล้วก็มันจะเป็นไฟเขียวแล้วเป็นช่วงวันหยุดรถก็ถามว่าช่วงจังหวะนั้นน่ะก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ารถที่ไหลมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะพอรถไหลพอไฟแดงปุ๊บมันไหลปิดกันมาพอดีมันก็เลยได้ไปข้ามลาน
1: ครับพี่หอกแล้วเคยเจอไหมพี่เคยนั่งอยู่แล้วรถเมย์ไปข้ามลานไหม
3: ประจำค่ะ
4: ประจำเลยนะ
0: มันถึงบอกว่าเป็นความเคยชิน
3: มันอย่างที่บอกว่ามันบอกว่ารถมันช่วงจังหวะที่มันเป็นรถไหลลอยต่อแล้วไฟแดงปุ๊บมันก็เริ่มมันจะไม่หลุดอะค่ะ
0: ค่ะ
3: มันจะไม่หลุดตรงจุดนั้นได้พอดีช่วงมันไหลกันไปพอไฟแดงปุ๊บข้างหน้าก็เริ่มเบรกมันก็จะไปจังหวะที่ไปโดนค่อมด้วยอะไรด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถอะข้างสนามออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ไปอยู่ในเลนตรงจุดนั้นอะรอจังหวะที่ตรงนั้นว่างมันไม่มีเลยค่ะไอ้ที่ตรงนั้นว่าง
1: โอ้โห
3: ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามีจราจรคอยกำกับว่าเลนซ้ายคือรถเลนซ้ายแล้วไม่มีรถอันอื่นอะไปเสียบอยู่ตรงนั้นคิดว่าเลนซ้ายก็คือน่าจะเลนซ้ายขับตลอดมันก็จะดีกว่า
0: เนาะจริงๆนะถ้าอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลมันก็อยู่ไม่ไกลตรงแยกไฟจราจรแต่ถ้าบนจราจรน่าจะมาเป็นความสะดวกสักคนหนึ่งเนาะช่วงแค่ขบวนรถไฟผ่านวันละประมาณ 3-4 รอบเท่านั้นเอง
3: ถ้าช่วงเย็นน่ะช่วงเย็นจะมีรอบ 5:20 6:10 แล้วก็น่าจะประมาณ 11:00 นี่คือรอบเย็นที่กลับบ้านที่จะลงตรงแยกสวนหลวงพัฒนาการ
1: เนาะครับ
3: แต่ถ้าช่วงรถเมย์ไม่มีอ่ะก็จะนั่งไฟ136 มาลงตรงแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็รถไฟนี่แหละค่ะก็สองบาทเสียสองบาทแล้วเราก็นั่งสายสีนลิงกลับมาแยกเทพรักเข้าเส้นเทพรักเพื่อไปบางทีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้รถไฟที่เหินก็ขึ้นเหมือนกัน
3: ค่ะขึ้นเหมือนกัน
1: รถไฟรถเมย์
3: เพราะว่าบางทีรถเมย์ไม่มีทางเลือกมันต้องขึ้นรถไฟถ้าแอร์พอร์ตลิงก์นี่คือหมดสิทธิ์รอประมาณสักสามขบวนถึงจะได้ขึ้นเพราะแน่นมาก
4: แน่นมาก
3: ใช่ค่ะมันแน่นมาก
4: โอ้โหแน่นมากแน่นจริงๆนะคะ
1: โอ
4: ้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี
3: ่แล้วยิ่งเจอรถ
4: มาเล่าถูกกัน
3: ค่ะใช่ค่ะเจอกระเป๋าของชาวต่างชาติโอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะอัดเข้าไปยังไงฝากตรงจุดนี้ด้วยนะคะอยากให้มีตำรวจจราจร
4: สักหนึ่งถึงท่านนายเนาะมาทำความสะดวก
3: ค่ะ
4: ในช่วงที่แบบรถไฟจะมานะคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: เห็นด้วยค่ะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
1: คุณตุงจริงๆขอบคุณครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ที่เช้ากันต่อนะคะน้องดง
1: นี่เห็นไหมเนี่ยคนที่ใช้ทั้งรถเมล์รถไฟแล้วจำได้ไหมพี่ที่แนวคิดท่านรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ปัญหาก็คือเราจะไม่ให้นะขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในแล้วนี่ฮะอย่าลืมว่ายังมีคนที่เขาเนี้ยกลับรถเมล์ไม่ทันทำยังไงดี
0: ก็ต้องขับรถไฟ
1: อย่างเงี้ยก็ยังมีนะ
0: เออ
1: เนี่ยแล้วถ้าไม่มีรถไฟทำไงเนี่ยที่พี่เขาบอกนั่งเนี่ยค้างไฟ2บาทมันก็ช่วยคนได้นะ
0: เออ
1: แต่ถ้าไม่ให้รถไฟเข้ามาเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาเนาะ
0: ใช่สิ
1: มันอาจจะลดแก้ปัญหาอุบัติเหตุแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์คนชีวิตผู้คนในเมืองนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยที่ท่านขอเวลา3เดือนเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีด้วยนะคิดถึงคนที่เขาใช้รถไฟอยู่ด้วยเนาะ
0: มันก็ยังจำเป็นอยู่แหละเนาะมันต้องมี
1: ผมว่า
0: ต้องจัดการยังไงเท่านั้นแหละ
1: จัดการยังไงให้รถไปขวางอยู่บนรางขนาดรถติดดูไม่ยากสักอย่างนะดูว่าเออมันก็ไม่ได้ยากนะห้ามรถเป็นอยู่บนรางรถไฟเนี่ยแต่มันก็ทำไมมันยากเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนั่งรถเมย์มาเนี่ยมีประจำไอ้ประเภทขึ้นไปคล่อมอยู่บนรางมีประจำ
0: ใช่ค่ะคือคล่อมรางอยู่อ่ะเราถึงบอกว่าเจอประจำตลอด
1: จะไม่ได้เนี่ยมันไม่น่ายากเนี่ยมันดูยากนะการแก้ปัญหา
0: ดูยากยากจริงๆใช่ค่ะ
1: ช่วยๆกันแล้วกันช่วยๆกันได้ยินเสียงติ้งเมื่อไหร่หยุดทันที
0: เนาะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร
1: วันน
0: ี้
1: ได้ย
0: ิน
1: เสียงติ้งเราเหยียบคันเร่งทันทีไม่อยากรอ
0: ให้มันผ่านไปตรงนั้นก่อนอย่างนี้เหรอไม่อยากรอจริงๆนะคนจะเป็นอย่างเงี้ยไฟแดงไฟอะไรนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะช่วงจังหวะอย่างสมมติเนี่ยไม่เกี่ยวกับรถไฟนะช่วงจังหวะที่เป็นไฟเขียวไฟแดงอ่ะบางทีนะไฟยังไม่ทันเขียวเลยอ่ะคุณมาแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: รอก่อนนิดนึงได้ไม่ได้ก็เนาะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นในจังหวะนั้นแหละบางทีไอ้ฝั่งนู้นมันก็ติดพันน่ะฝั่งนู้นอ่ะมันไม่มีทางที่แบบไฟเหลืองจะหยุดอ่ะคนไทยอ่ะไฟเหลืองยิ่งเร่งเพราะนั้นมันมีลูกติดพันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็อย่าเพิ่งหน่วงไว้สักหน่อยนึงก็ได้นะคะอันตรายมากอุบัติเหตุมันมีทุกวัน
1: มันมีเรื่องเล่านะว่าคนไทยนะที่เวลาเห็นไฟอ่ะเห็นไฟเหลืองเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เห็นไฟเหลืองก็จะเหยียบเร่งมาเลยนะเหยียบเร่งไปวื้นไปเลย
0: รีบมากเลย
1: ตำรวจก็จะยืนอยู่หลังป้อมแล้วก็จะเดินออกมาโบกเฮ้คุณไม่เห็นสัญญาณไฟเหรอเมื่อกี้ฟ้ามาน่ะคนไทยก็จะบอกว่าอ๋อไฟเห็นครับแต่จานะผมไม่เห็นจาส่วนใหญ่จะหลบอยู่หลังป้อมไฟเหลืองก็เห็นครับแต่จาไม่
0: เห
1: ็
0: นเห็นไงถึงว่าเร่งไงพอไฟเหลืองแล้วเร่งมากเลยอ่ะรีบเลยรีบตึกไฟเหลืองนี่คือไฟรีบเด็กเคยตอบนะไฟเขียวคือไฟอะไรไฟเหลืองคือไฟอะไรไฟแดงคืออะไรไฟเหลืองบอกเด็กบอกไฟเหลืองคือไฟที่ต้องรีบ
1: พ่อผมทำประจำครับ
0: เด็กก็เห็นไงพ่อกับแม่ทำประจำพ่อนะระวังเนี่ยยิ่งฝนตกถนนลื่นแน่นอนนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะมาดูเรื่องคุณแม่คนหนึ่งนะคะใจสลายมากเลยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ที่สภ.อุดรธานีนะคะแม่พาลูกสาววัย18เข้าร้องทุกข์หลังถูกข่มขืนในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นพื้นที่เรียกว่าบ้านดงเข็งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะน้องบีอายุ18เล่าทั้งน้ำตาว่าโดนข่มขืนเมื่อจำได้แม่นยำเลยค่ะก่อนสงกรานต์1วัน12เมษายนตอนนั้นอายุ17เนาะเธอบอกว่าได้เพิ่ง18ไม่กี่วันหลังอาบน้ำเสร็จคนที่ข่มขืนเธอไม่ใช่ใครลุงค่ะน้องดงลุงเรียกเข้าไปหาก่อนจะฉุดกระชากลากถูเข้าไปในห้องน้ำแล้วลงมือขืนใจกระทำชำเรา ร้องบอกว่าไม่สามารถขัดขืนได้หลังจากวันนั้นชีวิตต้องตกอยู่ในฝันร้ายถูกล่วงละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อเนื่องทั้งหมด6ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดเมื่อวันที่6วันที่7เดือนนี้ค่ะต้องบีเล่าว่าทุกครั้งที่ลุงก่อเหตุลุงจะขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครถ้ามึงปากโป้งจะฆ่าตายทั้งบ้านเลยทั้งครอบครัวน้องก็เกิดความหวาดกลัวอย่างหนักไม่กล้าบอกใครจริงๆแล้วก็ต้องเก็บความทุกข์ไว้อย่างเนี้ยจนกระทั่งตัดสินใจเปิดเผยเรื่องทั้งหมดให้แม่รู้เนื่องจากลุงยังคอยจับตาอยู่ใกล้ๆจึงใช้วิธีไม่ได้เล่าด้วยนะแอบเขียนข้อความในกระดาษน้องลุงแล้วก่อนจะยื่นไปให้แม่โดยอ้างว่าแม่เบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำเป็นแบบเนี้ยไม่ให้ลุงรู้น้องเอบอกว่าตอนแรกยังไม่ได้แม่ของน้องเอตอนแรกบอกว่าลูกส่งมาอย่างเงี้ยยังไม่เปิดอ่านทันทีด้วยนะจนกระทั่งเอาที่ออกมาดูก็ช็อกเลยเพราะในข้อความเขียนว่าแม่หนูโดนลุงข่มขืน6ครั้งแล้ว
1: โอ้โห
0: ประมาณเนี้ยทันทีที่ทราบเรื่องแม่ก็รีบนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนเดินทางกลับไปรับลูกสาวออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วลูกสาวก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่กล้าบอกใครเพราะว่าถูกข่มขู่เอาไว้อีกทั้งผู้ก่อเหตุก็เป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองแล้วก็เป็นคนในครอบครัวช่วยกันเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กก็ไม่คาดคิดเลยว่าพี่ชายหรือลุงของเด็กจะกล้าก่อเหตุเลวร้ายกับหลานสาวตัวเองขนาดนี้จากนั้นแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปซื้อชุดตรวจตั้งครรภ์มาให้ลูกเบื้องต้นขึ้น2ขีดน้องดง
1: ครับ
0: ไม่กล้าพาไปพบแพทย์อีกน้องก็เลยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อให้ดำเนินคดีในเร็วที่สุดนะคะเนี่ยแล้วก็แม่บอกว่าถึงเป็นพี่ชายแท้ๆก็ตามนะไม่เคลียร์ไม่อะไรทั้งสิ้นก็เดี๋ยวเกรงว่าถ้ารู้ล่วงหน้าอาจจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานได้ล่าสุดนั้นเมื่อวานนะคะตำรวจก็ไปที่บ้านหลังนั้นก็ไม่เจอลุงผู้สื่อข่าวก็ไปด้วยนะคะก็ไปเจอคุณย่าก็คุณย่าก็คือเป็นคุณยายของเด็กนะเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุเนาะคุณยายก็เปิดเผยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะรู้แล้วล่ะว่าลูกชายนะถูกแจ้งความเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่7คนค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุก็อยู่ตามปกติแต่ว่ายายเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงทะเลาะวิวาทแม้แต่น้อยถามว่าเอาแล้วเชื่อข้อกล่าวหาแม่ลูกชายทำกับหลานแบบนี้ยายก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องเชื่อแล้วก็ยอมรับกับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นว่าลูกชายกระทำลงไปกับหลานสาวอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่เคยแสดงพฤติกรรมผิดปกติเห็นใดๆเลยนะคะแต่ยอมรับว่าลูกชายลุงของเด็กมีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดมาตลอดค่ะน้องดง
1: โอ้โหครับ
0: แม่ยอมรับเองเลยค่ะยายของเด็กแล้วที่น่าช็อกก็คืออย่างที่บอกเนี่ยค่ะเบื้องต้นชุดตรวจคันขึ้น2ขีด
1: โอ้แสดงว่าไม่ป้องกันอะไรด้วยนะ
0: ใช
1: ่คือแบบไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยอ่ะ
0: ไม่เลย
1: ไ
0: ม่เลย
1: น้องบอก6ครั้งเลย6ครั้ง
0: ใช่ค่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะในสังคมบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะลงข่มขืนหลาน
1: ค
0: งเขยตาเขยน้าเขยพี่เขยอะไรก็ตามนะนี่ลุงแท้ๆนะคะ
1: ความปลอดภัยในบ้านไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยน่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: ก็ดูนะในครอบครัวไหนถ้าแบบเผื่อว่ามีแบบเนี่ยมีเด็กสาวกับลุง

0: น้าเขยลุงเขยเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ขนาดนี้นะลูกๆเนาะ
1: ครับมันก็
0: หรือถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นห้องแบบมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็เลี่ยงยากนะนี่มันเหมือนพวกในละครเลยนะฮะเอาบางครอบครัวมันต้องมันโอ้โหมันอยู่ด้วยกันนะพี่มันก็นะมันก็ยากมันอยู่ที่คนจริงอ่ะอยู่ที่สามัญสำนึกนะ
0: เนาะแล้วนี่ยิ่งมี
1: หลานมาตั้งแต่เด็กๆทำไมมันไม่หักห้ามใจอ่ะมันสายเลือดเดียวกันอะไรเงี้ยมันไม่คิดแบบนั้นกันนะ
0: ใช่
1: ครับผมพาไปดูอีกเรื่องนึงนี่เพิ่งเข้ากรมมาวันนั้นจับใบดำใบแดงกันเนาะแล้วก็เพิ่งเข้ากรมมาเนี่ยวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
0: ค่ะ
1: เหล่าบรรดาทหารเกณฑ์นะฮะก็เริ่มที่เข้าค่ายไปนะบางคนก็1ปีบางคนก็2ปีนะครับปรากฏว่านี่ฮะผ่านไปแค่18วันมีทหารเกณฑ์นะฮะ2นายนะครับทนไม่ไหวครับพี่คิดถึงบ้านหนีค่ายแหกค่ายออกมา
0: แหกค่ายเพราะคิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านคือถ้าแหกค่ายออกมานี่ก็ว่ามีความผิดแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความเกี่ยวกับเรื่องวินัยเนา
0: ะ
1: ยังไม่พอนะฮะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเพื่อที่จะบิดรถกลับบ้านอีกฮะไปขโมยด้วยทีนี้ผิดอาญาแล้วนะฮะโอ้โหโทษหนักสิครับแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัวจากที่บ้านเนี่ยนะฮะกลับมาปรากฏว่าฉี่ม่วงด้วยครับพี
0: ่
1: โอ้โหพลทหารวีรศักดิ์อายุ22กับพลทหารชัยวัฒน์อายุ20ปีสังกัดค่ายทหารในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ไปก่อเหตุขโมยเลือกขโมยรถแพงด้วยนะเวสป้านะฮะเวสป้า150สเปเชียลคันนี้108
0: ค่ะ
1: โอ้โหนะครับ
0: แสนแปดเลย
1: เหรอ181,900 บาทนะครับ
0: เด็กรถแพงอย่างนี้มันน่าจะขโมยยากอยู่นะระบบล็อกรถมันน่าจะ
1: ยากหรือเปล่าพอหนีออกมาจากค่ายเนี่ยนะฮะแล้วไปยืนรอรถเมล์แล้วรอนานมอไซค์คันนี้จอดแล้วก็เสียบกุญแจคาอยู่เห็นแล้วก็เลยมองหน้ากันแล้วอ่ะมันมีกุญแจขนาดนี้เราจะไปรอรถเมย์ทำไมนะครับก็บิดบึ้นๆเลยครับเอาไปเลยครับขโมยเลยฮะ
0: ต้องการง่ายจัง
1: เขาบอกกลับบ้านนะครับ
0: อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้ว
1: อยากกลับบ้านโอ้ไม่เข้าไปเนี่ยสายโดนลงโทษหนักเลยนะ
0: ไม่
1: เริ่มจาก
0: ครับเราก็ถามคนติดคุกว่าที่บ้านเนี่ยถ้ามันน่าอยู่มันรู้สึกมีความสุขมากเนี่ยนะคุณต้องไม่ก่อเหตุไม่ทำผิดไม่ทำชั่วไม่ทำเลวร้ายเนาะแต่พอมาอยู่บ้านก็ยังไม่วายอ่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในคุกก็ทำมาคิดถึงบ้าน
1: สองคนนี้เนี่ยนะครับปีนกำแพงรั้วค่ายนะฮะออกมานะแล้วก็เนี่ยแหละเดินมานะครับแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกนะคนทั้งสองเนี่ยนะครับบอกว่าสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์นะไม่ได้จับใบดำใบแดงด้วยทั้งบ้านเนี่ยอยากให้เป็นอยากให้เป็นรั้วของชาติ
0: คือตั้งใจด้วยนะ
1: ไม่บอกที่บ้านว่าผมไม่เอาผมรักบ้านขอผ่อนผันไปก่อนเอาแล้วไม่บอกนะทีนี้พอบอกว่าทำบ้านบังคับไงพี่พอเข้าไปฝึกได้18วันไม่ไหว
0: หมอไม่เป็นอย่างที่คิด
1: ไม่เป็นอย่างที่คิด
0: แหกค่ายมหารักนะคะ
1: ทีนี้
0: อันนี้ก็ต้อง
1: รอรถเมย์เป็นชั่วโมงอ่
0: ะ
1: รถเมย์ไม่มาเลยสักคันนะมีเวสป้าของน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮะขี่ผ่านมาเออนะครับ
0: เห็นภาพแล้วไอ้คันที่เขาชี้อยู่นั่นหรอนั่นเหลือแสนแปดเหรอน้องโบ
1: คันที่เขาชี้ใช่ไหมพี
0: ่เวสป้าคันนี้เปล่า
1: เวสป้าคันนี้แหละ
0: ทำไมมันแพงอย่างนั้นนะรถเนี้ย
1: ก็

0: หรือราคามือหนึ่งแล้วคันนี้มันยังไงไม่รู้แต่ว่าราคามือหนึ่งเลยนะพี่แสนแปดเขาบอกอ่ะ
1: จริงเหรอมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะรถคันเนี้ย
0: เขาบอกว่าเป็นรุ่น Justin Bieber X Vespa นะเครื่อง150นะพี่เครื่อง150
1: เลือกรุ่นแพงด้วยนะ
0: เลือกรุ่นแพงด้วย
1: ตายแล้วยังไงต่อสุดท้ายก็กลับคุกเหมือนเดิมคุกทหารนะคะเนี้ย
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยนะฮะโอ้โหพี่ทหารเขาก็ไปตามถึงบ้านเลยนะครับมา
1: ออ
0: มีภูมิมีประวัติมีอะไรอยู่แล้วนี่รู้อยู่แล้วว่าบ้านช่องอยู่ไหนนะครับก็ไปตามภูมิฝึกไปตามกลับมาครับ
1: โอ้นี่
0: เขาบอกว่าก่อน
1: มีทหารแล้วยังต้องขโมยด้วยนะอันนี้นะ
0: ใช่แล้วเสพยาด้วยเดี๋ยวโดนข้อหาเสพยาด้วยเพราะว่าก่อนกลับค่ายเนี่ยเสพยาบ้าคนละ2เม็ด
1: เอ
0: าอยู
1: ่
0: ประเด็นหลักเลยเนี่ยคืออยู่ในค่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสพ
1: ใช่แล้วว่าเหตุผลนี้แหละที่หนีอ่ะ
0: ใช่
1: เธอไม่ได้คิดถึงบ้านหรอกไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
0: เรียบร้อย
1: อะ
0: นะครับ
1: เรียบร้อยนะโรงเรียนค่ายค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงไ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: นาฬิกา12นาทีกลับมาช่วงชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันพุธวันนี้20อุ๊ย20แล้วนะแป๊บเดียวเนาะ20พฤษภาคมแล้วเนาะโดนเนาะเร็วมากผ่านไปเร็วๆนะคะ
1: ครับผมนะมาแล้วครับมาแล้วเร็วไหมพี่เร็วไหม
0: เร็วจริงๆเร็วแน่เลยนะคะ
1: ผมก็บอกเอ๊ะมันเพิ่งวันพุธเองเหรอทำไมมันน่าจะตั้งวันศุกร์แล้วตอนนี
0: ้เร็วหลายคนรอวันที่15นู่นนะคะก็ชัดเจนแล้วเน
1: า
0: ะรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าครองชีพเขาไม่ได้คนละครึ่งนะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าฉันออกให้เธอเกินครึ่งฉันก็เลยขอเรียกใหม่ว่าเป็นไทยช่วยไทย
1: เรียกอะไรก็ได้ฮะให้เราลงทะเบียนทันก็พอ
0: ไม่ต้องทำสิ
1: เพราะว่า30ล้านสิทธิ์นี่ต้องได้ทุกคนไหมพี
0: ่ก็น่าจะได้ทุกคนแหละถ้ามีมือถืออ
1: ่
0: ะ
1: นะเพราะว่า14ล้านก็ไปกลุ่มบัตรสวัสดิการรัฐนะ
0: อันนั้นได้สิทธิ์ทันทีใครที่ถือบัตรนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะได้สิทธิ์ทันทีเลยค่ะเอาไปซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะคะอันนั้นไม่ต้องเนาะได้สิทธิ์อัตโนมัติเนาะ1 บาท 1,000 บาทต่อเดือน
1: คร
0: ับ นะ13ล้านกว่าคนน่ะได้ไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากอะไร
1: ส่วน
0: กลุ่มประชาชนทั่วไปต้องลงทะเบียนนะคะประมาณ30ล้านคนที่ฟังอยู
1: ่เพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะพี่จำได้ว่าที่บ้านพ่อตากับแม่ยายลงไม่ทันนะไม่ได้ใช้สิทธ
0: ิ์เอ้าจริงเหรอ
1: ไม่มีคนลง
0: ไม่มีคนลงให้
1: ไม่มีคนช่วยสอ
0: แ
1: ล้วเราก็ประมาทไงเราก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงพอตอนเย็นแล้วสิทธิ์หมดแล้ว
0: ไม่ทันแล
1: ้วอ่ะ
0: โอ้
1: แต่ครั้งที่แล้วรู้สึกมาแค่10ล้านสิทธิ
0: ์คราวที่แล้วใช่มันน้อยไป
1: คนละครึ่งที่แล้วเนี่ย10ล้านสิทธิ์แต่ว่าครั้งนี้ถ้า30ก็คือจะได้ไม่ต้องแย่งกันลงตั้งแต่วันแรกมากนักเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะคร
0: ับรอบนี้ก็อยากให้ทันทุกคนนะคะ30ล้านคนวงเงินช่วยเหลือรัฐจ่ายรัฐช่วยจ่ายในสัดส่วน60ต่อ40นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะก็รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นลงทะเบียน25 26 27 28 29 5วันนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันน่าจะทันทุกคนนะน้องดวงนะ
1: ครับผม
0: 6โมงเช้าถึง5ทุ่ม5วันลงทะเบียนให้ทันแต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยมีคนถามอีกแล้วไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนคุ้มไห
1: ม
0: ไปซื้อมือถือมา 3,000 หรือ 2,000 เอามาลงทะเบียนรับอันนี้ 4,000 เอาคุ้มไหม
1: ถ้าอย่างนั้นไม่คุ้ม
0: จ้าลงลูกๆจะซื้อมือถือไอ้พ่อแม่ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นคงไม่คุ้มนะพี่
0: ใช่ไหมเอายังไงดีไม่กล้าตัดสินใจให้นะคะก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าเราต้องลงทุนไปซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเพื่อรับโครงการนี้ไหมเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนต้องไม่มีบัตรคนจนไม่เป็นคนที่ถูกเคยระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่1ถึง5แล้วก็ได้เลยนอกจากนั้นนะคะลงทะเบียนได้ทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปใช้สิทธิ์เริ่มวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี่แหละค่ะอีก10วันไปจนถึง30กันยายนนะคะก็ซื้อของได้เหมือนกัน6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันเหมือนกันนะนี่คือระยะเวลาของการใช้สิทธิ์ในโครงการค่ะน้องดวงแต่ช่องทางการลงทะเบียนยังไม่ทราบใช่ไหม
1: ว่า
0: ลงที่ไหนอ่ะ
1: ก็คลิกเข้าไปคลิกในแอปเป๋าตังค์นะฮะ
0: อ๋อลงแอปเป๋าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ครับอันนี้หมายถึงบัตรอันนี้หมายถึงบัตรสวัสดิการรัฐนะพี่หรือว่าอะไรนะ
0: ไม่บัตรคนที่จะรับสิทธิ์อ่ะที่ให้ลงทะเบียนวันที่25เนี่ย แล้วไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังเหมือนกันเหรอ
1: ใช่ใช่เห็นเขาบอกลงทะเบียนแอปเป๋าตังครับพี่
0: อ๋อก็สะดวกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องโหลดเลยอะไรแล้วนะคะ
1: ใช่ไม่ต้องโหลดแล้วครับผม
0: ก็คือเข้าแอปเป๋าตังโหลด
1: ใช่
0: โหลดทิ้งไว้ก่อนนะคะแอปเป๋าตังใครที่ยังไม่โหลดก็โหลดทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวธนาคารมันจะต้องไปอัดอีกแล้วนะคนที่ไม่เคยมีแอปเนี้ย
1: เออ
0: ลองดูที่ว่าโหลดตอนนี้มันจะได้ยังไงแบบไหน
1: โอ้นะลองให้แบบใครที่แบบว่าไม่ค่อยชำนาญเนาะให้ลูกหลานๆคนในหมู่บ้านช่วยโหลดเดี๋ยวไว้ก่อน
0: เออตอนนี้โหลดไว้หน้าจอมือถือก่อน
1: เออแต่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อหวยกันนะพี่นะแอปนี้ก็น่าใช้บ่อยป่ะ
0: ไม่ได้ซื้อหวยก็ซื้อลอตเตอรี
1: ่ซื้อลอตเตอรี่กันนะ
0: จะต้องบอกว่าเขาซื้อ MRT กับ BTS อยู่ซื้อลอตเตอรี่80บาทอยู่หรือเปล่าคะ
1: ใครใช้ประจำก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร
0: ่ไม่น่าห่วง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้านะเราช่วง6โมงเนี่ยเราจะเปิดเพลงยาวๆไปก่อนนะเพราะว่าเราสองคนจะต้องกดให้ทันก่อนถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมวันจันทร์หน้าทำไมเปิดเพลงนานจังเลยนะเบรกแรกนะเอ้ยเบรกสองนี่นะฮะก็ให้รู้ไว้ว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จนะฮะ
0: แสดงว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จนะเราต้องเปิดเพลงยาวเลยแต่คิดว่าน่าจะแป๊บเดียวไม่นานหรอกนะคะผู้เชี่ยวชาญแอปเป๋าตังคิดว่าไม่นานหรอกเพราะว่าเข้ามาทุกงวดเข้ามาซื้อซัพเปอรี่ทุกงวดยังไม่ได้เข้ามารับเงินเลยอ่ะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละไม่เคยเลยมีแต่ขึ้นบอกโอกาสหน้าโอกาสหน้านะ
1: คร
0: ับ อ่ะก็นี่แหละนับถอยหลังนะคะอีก4วันแล้วกัน20อีก5นั่นแหละ25นะคะลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็บอกว่าพลัสด้วยนะรัฐบาลร่วมจ่าย60 40ครอบคลุมเป้าหมายกลุ่มนี้30ล้านคนภายใต้งบจากพรก.กู้เงิน400ล้านนะคะอันนี้ที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบนะก็จะแบ่ง2กลุ่มตลอดเวลา4เดือนที่ว่านี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงเหมือนกันนะทำให้คนรู้สึกว่ามาสักทีเนาะมาสักทีและแล้วก็มา
1: ซื้อข้าวซื้อของอะไรมันได้ถูกลงหน่อย
0: ใช่เนาะก็หนึ่งนะในมุมของรัฐบาลก็คงอยากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือร้านค้าชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: ร้านค้าชุมชนรถแม่ค้านะร้านรถเข็นแผงลอยถ้าใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็นั่นแหละค่ะมันน่าจะคึกคักขึ้นหวังว่านะ
1: ครับครับ
0: อืมค่ะ
1: นะมาข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับหลังจากที่บันเทิงเรื่องกระเป๋าตังกระเป๋าเงินเนี่ยเรากันไปแล้วนะฮะล่าสุดครับพี่นะคุณตุ๊กกี้นะครับ
0: ตุ๊กกี้
1: นะ
0: นักแสดง
1: ชิงร้อย
0: ชื่อดัง
1: ชิงร้อยใช่เขาบอกว่าก่อนจะดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทราบกันดีคุณตุ๊กกี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนสไตลิสต์ของเวิร์กพอยต์มาก่อนก็คือทำงานเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนอ่ะตอนที่จะมาอยู่ทำไมเบื้องหลังอ่ะนะครับก็เป็นพนักงานคนนึงอยู่ในเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับทำพวกเสื้อผ้านะฮะก็เขาบอกว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กกี้ชิงร้อยในวันนี้เนี่ยนะโอ้โหเขาผ่านอะไรมาเยอะมากเคยเจอดาราที่ไม่น่ารักคือสมัยก่อนเนี่ย

ายังไม่ดังไงต้องนึกถึงว่าเขาไม่ดังเนาะเวลาต้องไปอยู่กับดาราเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าให้ดาราเนี่ยนะครับเคยเจอขนาดมีดารามีเขาบอกมีดาราคนนึงนะเขี่ยรองเท้าให้เขาอ่ะแล้วก็บอกว่าใส่ให้หน่อย

0: ให้ใส่รองเท้าให้ด้วยอ่ะเ
1: ออ
0: นะฮะ
1: ดาราคุณหนูหรือเปล่า
0: เป็นนางเอกยุคดังในยุคนั้นด้วยนะยุคที่เขายังเป็นเบื้องหลังก็ประมาณปี90-2000นะพี
1: ่อ๋อยุค90
0: เออเธอใส่รองเท้าให้หน่อย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็อารมณ์คุณตุ๊กกี้ก็คงมองซ้ายมองขวาแบบแต่ว่านะตอนนั้นแบบเออ
1: เ
0: ขาก็งงปรากฏว่าเธอไม่ใส่นะเธอไม่ก้มลงไปใส่ให้ปรากฏว่าโดนหัวหน้าเรียกขึ้นไปว่
1: า
0: ตุ๊กกี้มันเป็นการบริการนะเป็นการบริการนะเขาเป็นศิลปินเป็นการบริการเขา
1: เนี่ย
0: หัวหน้าแทนจะปกป้องเราไปอยู่ข้างดารา
1: เหมือนว่าตำหนิเราอีกว่านี่คือการบริการ
0: ใช่นะครับคือหัวหน้าเขาให้ผลงี้เขาบอกว่าตุ๊กกี้บางทีเนี่ยชุดของดาราเนี่ยมันคับมันแน่นเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่รองเท้าได
1: ้ นี่
0: เราเนี่ยต้องทำหน้าที่เราให้สมบูรณ์แบบให้เขาออกมาสวยหล่อดูดีนั่นคือจบแต่คุณตุ๊กกี้เขาบอกว่าโหตอนนั้นมันเขาบอกเขาไม่ชินอ่ะเออใจไม่ได้ต้องขนาดนี้เลยเหรอเป็นดารานี่ได้อภิสิทธิ์ขนาดนั้นเหรอแต่เธอจำมาว่าถ้าวันหนึ่งเธอขึ้นมาถึงจุดนี้เนี่ยเธอจะไม่ทำแบบนั้นนะฮะแล้วพอวันนี้นะเธอก็ยื่นเท้าไปน้องใส่รองเท้าให้หน่อยเราเล่นไม่มีนะพี่นึงคุณตุ๊กกี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือเขาก็จำมาตลอดว่าโอ้โหเออเป็นดาราเราไม่ต้องถึงขนาดนั้น
1: เลยเราไม่ทำแบบนั้น
0: จะไม่ทำแบบนั้นนะคร
1: ับ โอ้โหสุดเลยเนาะ
0: เนาะ
1: พี่อยากรู้นะว่าดาราคนนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เจอคุณตุ๊กกี้แล้วก็จะวางตัวยังไง
0: เออเขายังจำได้ไหมว่าเขาเคยนะเขาเคย
1: จำได้อยู่แล้ว
0: เออเนี่ยก็คุณนิกกี้เนี่ยนะเขาก็ถามคือเขามานั่งเหมือนนั่งคุยกันนะคุณนิกกี้ก็บอกว่าแล้วเขาจำได้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เคยใส่รองเท้าให้เขา
1: เออ
0: คุณตุ๊กกี้บอกว่าเขาจำไม่ได้เคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยนะหลังจากที่มาเป็นดาราเนี่ย
1: ก็เจอกันเหรอ
0: เคยเจอกันแล้วก็มานั่งสัมภาษณ์กันด้วยอ่ะ
1: เขา
0: เออแต่คุณลูกพี่เขาก็ไม่ได้ไปเท้าความอะไรนะครับ
1: เออ
0: นะเขาบอกเคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยว่าอย่างนั้นนะทองเป็นดาราแล้วอ่ะดูดิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเนี่ยเขาถึงบอกนะพี่คนเราเนี่ยให้ทำดีต่อกันอย่าไปดูถูกกันอย่าไปทำไม่ดีต่อกันนะวันหนึ่งโลกมันแคบ
1: มันกลม
0: นะเออเดี๋ยวมันก็กลับมาเจอกันได้อีกนะ
1: เออ
0: เนี่ยนะครับใครจะไปคิดวันนี้น้องฝึกงานวันนี้มาฝึกงานเราไปว่าไปด่าไปใช้งานมันอีกวันข้างหน้ามันจะเป็นหัวหน้าเรานะหรือจะเป็นลูกค้าที่มาทำงานกับเรา
1: แล้ว
0: มาใช้เราเออของพวกนี้มันต้องดีกันไว้หมดแหละ
1: ใช่นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะ
0: ครับผม
1: อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้เนี่ยก็เลยทำให้บรรดาคนดูหรือว่าชาวเน็ตเขาเลยอยากรู้ว่านี่นางเอกคนนี้เป็นใครอ่ะช่วยบอกหน่อยในคอมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องของใครถามบอกตามสืบไม่หน่อยพี่จามอนไม่งั้นนอนไม่หลับ
0: มาถึงดาราคนนี้
1: แล้ว
0: น
1: ะเอามาดูเทศกาลดนตรีนะคะดนตรีกรุงเทพ2569ก็เป็นการจัดฟรีคอนเสิร์ตใจกลางกรุงนะคะวันที่13มิถุนายนนี้ก็บอกว่าจะมีการรวมศิลปินไทยนานาชาติกว่า30ชีวิต5เวทีสนุกต่อเนื่อง10ชั่วโมงค่ะน้องดงเออน่าสนใจเนาะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะก็จะจัดงานเทศกาลดนตรีกรุงเทพขึ้นมาตั้งแต่บ่ายสองถึงเที่ยงคืนโอ้โหน่าสนใจมากเนาะ
0: เออที่ไหนพี่ที่ไหนจะไปเลย
1: ที่ดูรันแบงคอกค่ะ
0: โอ้วันแบงคอก
1: มันเป็นดนตรีกลางแจ้งขนาดใหญ่เขาบอกว่าเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมฟรีนะคะ
0: พูดถึงวันแบงคอกนิดนึงพี่สีขอแทรกนิดเดียวนะฮ
1: ะ
0: ข ใครไปดูดนตรีนี่นะเขาบอกว่าตอนนี้

0: คนกำลังฮิตอะไรรู้ไหมในติ๊กต็อกเขาบอกไปเดินวนน้ำพุ3รอบ
1: ถ่ายรูปเช็คอินเหรอ
0: ไม่ใช่เขาบอกเป็นจุดห่วงจุ้ยที่ดีชีวิตจะดีไปรับพลังเออ
1: คือ นี่คือสายมู
0: สายมูแล้วตอนเนี้ยห้างอ่ะกลับมามีคนเพราะไอความเชื่อเนี้ย
1: ไอวน3รอบนี่นะ
0: คนไปเดินวนน้ำพุอยู่ด้านเขาจะเป็นลานที่อยู่นอกห้างนะฮะตรงกลางแล้วจะมีน้ำพุแล้วคนก็ตามกันใน TikTok ไปอ่ะไปเดิน3รอบกันน่ะเต็มหมดเลย
1: กันว่าเออเนี่ยถ้าไปวน3รอบแบบนี้มันจะดีอ๋อ
0: เหมือนเขาบอกเหมือนที่สิงคโปร์เขาจะมีตึกนึงนะเป็นตึกแบบตึกรับพลังตึกห่วงจุ้ยที่ดีแล้วตอนนี้ที่วันแบงคอกเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: เออไปเลยถ้าอย่างนั้น13นี่แหละบ่าย2ไปวนน้ำพุ3รอบแล้วก็ดูคอนเสิร์ตฟรีได้อยู่
0: ใช่ใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็ลองแวะไปดูนะผมก็ยังไม่ได้ไปนะที่เขาบอกให้ไปเดินวนน้ำพุเนี่ยเขาบอกว่าไปรับพลังไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มนะฮะเป็นคนเริ่มต้นไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ตามกันใหญ่เลยอ่ะ
1: เออก็ศิลปินอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นศิลปินแบบที่คนไทยรู้จักมากๆแต่ว่าเขาจะใช้เป็นความเป็นสากลสูง
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่ามีหมดแหละมีทั้งแพร่หลายมากเลยนะคะมีทั้งป๊อปมีทั้งร็อกมีทั้งหมอลำฮิปฮอปแจ๊สเทคโนหมอลำก็มีค่ะก็ถือว่าสอดคล้องกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีการแสดงวอล์กกิ้งแต่ละเวทีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถ่ายทอดความหลากหลายและความเข้มข้นของการแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนก็ไม่เสียตังค์นะผู้ชมชาวไทยต่างชาติไปได้หมดเลยนะคะมีการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วยนะที่เขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าแบบจัดดีๆอ่ะก็ถือว่าได้สบายเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจมีเวลานะคะเฉลิมฉลองภาษาสากลของดนตรีที่พื้นที่ใจกลางกรุงเดอะวันแบงคอกค่ะหรือเข้าไปดูรายชื่อศิลปินแต่ละเวทีก็ได้นะมันมี5เวทีนะได้หมดในเพจของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพก็ได้หรือว่าที่เพจของ The One Bangkok ก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: หรือช่วงก่อนงานก็ไปวนเลยนะน้ำพุสักหน่อย
0: น้ำพุนะรับพลังเขาบอกให้ไปรับพลัง
1: ใช่
0: ค่ะแล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ความเชื่อนะครับก่อนวันที่16นี่ก็ไปดูซะหน่อยไม่แน่นะฮะอาจจะมีโชคนะ
1: ครับใช่โชคลาภก็คู่อยู่แล้วเนาะ
0: ครับผม
1: กับคนไทยไหม
0: ก็เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับพี่ฟุตบอลนะฮะพรีเมียร์ลีกคืออาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เตะเมื่อคืนนะเขาเตะไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นแมนซิตี้เตะนะฮะก็ปรากฏว่าแมนซิตี้เนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะสุดท้ายก็ไล่อาร์เซนอลไม่ทันละนะฮะก็ปีนี้ก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีไม่น่าเชื่อนะพี่นะรอคอยมา22ปีนะครับนะก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วแฟนบอลยินดีกับแฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับก็ถ้าในวงการก็พวกดาราก็หลายคนนะที่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะฮะป๋องกพลพี่ป๋องนี่ก็อาร์เซนอล
1: เออใช่
0: เออมี
1: ออกนอกหน้าเลยแหละพี่ป๋องอะ
0: เวลาเชียร์กันเนาะเออ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยนะลิเวอร์พูลเปิดเผยโฉมเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย
0: อ
1: ๋อนี่คือเสื้อใหม่เหรอ
0: ใช่ครับเสื้อลายเขาบอกเป็นลายไม้ไผ่ย้อนยุคเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำลายไม้ไผ่แบบนี้แหละนะครับก็ผ่านมาเนี่ยถ้า20ปีมันก็กลับมาทำอีกรอบหนึ่ง
1: อืม
0: พูดถึงแฟนอาร์เซนอลก็พี่โจ้กัมพูนี่ก็แฟนอาร์เซนอลนะเมื่อเช้าเนี่ยจะรีบลงเฟซแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆนะฮะพี่โจ้กัมพูก็แชมเปี้ยนอาร์เซนอลรอคอยมา22ปีพี่โจ้นี่เขาก็แฟนอาร์เซนอลเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่เขาเรียกประงับนะคะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะก็จะได้เห็นเปิดเผยตัวกันนะวันนี
0: ้ครับ
1: ค่ะส่วนพี่บุญมีนักนิดนึงนะคะนักมวยไทย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ป่ะก็ไม่น่าเชื่อมีอย่างนี้ด้วยนะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตปทุมธานีเนี่ยมีการแข่งขันศึกมวยไทยวันเดี๋ยวนี้มีวันกันชัยด้วยเหรอ
0: ก็คุณกันชัยเขาเป็นคนจัด
1: เอาเหรอเราก็นึกว่าเมื่อก่อนมันเป็นวันทรงชัยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นศึกมวยไทยวันกันชัยนะคะแล้วในคู่นี้ไฟนี้บุญมีติ๊กนายเอาชนะนกสนายลักเปิดนี่ชื่อนักมวยนะคะทีนี
0: ้
1: มีการถกเถียงกันในจังหวะที่นักชกที่ชื่อบุญมีเนี่ยไปขัดขาของสนายจนล้มหัวนักพื้นเลยค่ะน้องรุ่งที
0: นี้ยกหนึ่งเพิ่งเริ่ม30 วิอ่ะพี
1: ่ผิดจักรีกาล้านเปอร์เซ็นต์เลยเขาว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต
0: ์คือ
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: คือฝ่ายของสนายเนี่ยเขาเตะมาผมดูนะเขาเตะมาไอ้ฝั่งนู้นไอ้บุญมีเนี่ยเขาก็หนีบขาไอ้ฝั่งนึงพอหนีบขาปุ๊บเนี่ยเหมือนลักษณะเขาขาไปเกี่ยวอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนขาข้างโดนหนีบข้างโดนตัดขาก็หงายหลัง
1: ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องฟาดอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะหัวฟาดก็นิ่งไปเลย
1: แต่บุญมีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเขาตั้งใจเตะเขาไม่ได้เกี่ยวขา
0: เออ
1: เขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นไม่ได้ตั้งใจเตะนะเขาเกี่ยวเขาตั้งใจเตะอยู่ไม่ได้เกี่ยวขาแต่ถ้าฟังจากคุณธนดลอยู่เบิกหัวหน้ากรรมการมวยไทยแกโพสต์ว่าอย่างนี้ดูน้องบุญมีให้สัมภาษณ์ก็ไม่แมนเลยครับไม่เบานะเราอ่ะตั้งใจเกี่ยวขาเขาแต่มาโกหกคนดูว่าไม่เกี่ยวคู่นี้ถ้ากรรมการเก๋าหน่อยต้องให้ดู VAR ก่อนเพื่อความยุติธรรมที่สุดท้ายที่สุดแล้วบุญมีแพ้ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์แกว่าอย่างนั้นคุณธนดลแกโพสต์อย่างนี้เลยว่าอ่านกันให้ดีให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าผมหมายถึงการชกครั้งนี้นะบนเวทีมาตรฐานเนี่ยที่มีกฎกติกามวยไทยที่มีสักขีพยานไม่ใช่ว่าการที่ ลักกระเปิดมานอกรอบซึ่งไม่แมนอยู่แล้วล่ะแต่ยาวมาจับมัดรวมกันมันคนละเรื่องแกว่าอย่างนั้นต่างคนก็ต่างเก๋าอย่างนี้เหรอหยิบขาแล้วยังไงก็ฟาดเนาะ
0: อ๋อครับเนี่ยมันก็เหมือนยังค้างคาใจกันอยู่ที่แบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเขาก็เอ้ยยังมึนๆเขาจะอยากจะชกต่อแต่กรรมการดันยุติการชกไปแล้วไงเพราะที่บอกว่าเดี๋ยวคู่นี้เขาจัดอีกรอบนึงนะพี่วันที่30
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แก้มืออีกรอบนึง
1: แก้มือให้แก้มือกันเน
0: า
1: ะ
0: เพราะยังต่อยกันไม่ครบเลยยังไม่ทันได้ต่อยกันเลยอ่ะน้องเนตตี้ข่าวสดเนี่ยเขาลงรอทำข่าว4 ชั่วโมงต่อยกัน30 วิแล้วบางคนบอกลำมวยไหว้ครูยังนานกว่าต่อยอีกอะไรแบบเนี้ย
1: 30 วิก็นับเป็นถึง30น็อกแล้วเรียบร้อย
0: มีคนหนึ่งคุณเอมตามใจตุ๊ดแต่พี
1: ่
0: เอมที่เอมจ้าเขาก็แต่งตัวทำผมไม่รอเลยนะเตรียมที่จะขึ้นไปถือป้ายแบบว่ายกที่หนึ่งเริ่มอย่างเงี้ยแบบที่ถือป้ายเดินรอบเวทีอ่ะเขาก็แต่งตัวไปรอเลยปรากฏว่ามันยังไม่ถึงยกกันทีพี่เลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเดินแต่งตัวมาเก้อเลยเสียบอกว่าสงสารที่สุดเลยสงสารเอ็มมันไม่ได้ค่าตัวอะไรด้วยนะมาด้วยใจตั้งใจจะแบบมาเดินเป็นคนถือป้ายอ่ะมาเดินเป็นคนถือป้ายว่ายกที่หนึ่งแล้วก็เดินรอบเวทีอย่างเงี้ยระฆังก็เต้นปรากฏว่ามันไม่ถึงยกก็ดินี่แหละก็เลยทำให้แบบว่าเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มบอกเดี๋ยวจัดใหม่
1: จัดใหม่
0: รอบหนึ่งวันที่30 นะครับมาดูเพื่อความสนุกสนานนะเมื่อวานผมเห็นแบบว่าน้องๆที่ช่องก็เปิดไลฟ์สดรอดูกันเออ
1: สึกวันกันไทย
0: ครับผมบุญมีที่คนนี้เขาโดนต่อยวันสงกรานต์เนาะเขาบอกว่าผมยังต่อยคืนไม่สะใจเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อยใหม่ก็ได
1: ้โอ้
0: ครับผม
1: ก็ต้องซ้อมมาดีๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะมีอีกไหมข่าวกีฬาวันนี้ก็
0: ประมาณนี้
1: เนาะอ๋อนี่เป็นตะก้อทีมเดียวน้องดง
0: ตะ
1: ก้อทีมเดียวชายไทยไปคว้าแชมป์เวิลด์คัพนะคะมาจากมาเลเซียชนะพม่านะคะไม่ใช่ชนะมาเลเซียนะคะก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นแชมป์นะก่อนหน้านี้นะ
0: ครับ
1: เราไม่ได้เป็นแชมป์อยู่นะแต่ว่าปีนี้มาทวงแชมป์ได้สำเร็จนะคะ
0: ช่วงนั้นซีเกมใช่ไหมซีเกมเราก็ไม่ได้อ่ะ
1: ไม่ได้สองปีแล้วเราพลาดแชมป์ให้กับมาเลเซียไปนะคะสองปีแล้วแต่ว่ามารอบนี้เอาชนะแบบไม่ยากเท่าไหร่นะคะคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จสองปีที่แล้วนี่มาเลเซียครองไปเดี๋ยวปีนี้นะคะทีมตะก้อทีมชาติไทยยังคงมีลุ้นอีกแชมป์อีกชุดหนึ่งนะคะจากประเภททีมชุดชาย
0: คร
1: ับ ค่ะก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะ3คนของเราเนี่ยพรเทพทินบางบนจตุพลสิริอาจแล้วก็มะลึกทินพันมกรเนี่ยโอ้โหเวลาขึ้นฟาดทีนึงเนาะไม่น่าเชื่อว่าคนมนุษย์อะไรจะขึ้นได้ขนาดนั้นเนาะ
0: ครับโอ
1: ้เก่งมากนะคะยิ่งใหญ่เนาะตะก้อเนี่ยมันสนุกนะเวลาเชียร์นะคะยิ่งเวลาแข่งกับมาเลเซียเนี่ยมันสนุกมากเนาะ
0: มันเหมือนศักดิ์ศรีอ่ะ
1: จริงค่ะ
0: ครับผม
1: เป็นน้องน้องรามีภารกิจเนาะวันนี
0: ้เดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนสักวันนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปส่งเด็กน้อยนิดนึงครับพี
1: ่โอ้ปิดเทอมกันหมดแล้วเนาะฝนตกด้วยนะคะ
0: คุณแม่คุณแม่บ้านไม่อยู่ครับวันนี้ก็เลยต้องจัดการนิดนึงครับเด
1: ี๋
0: ยวเอาไปส่งไปสนีก่อน
1: ไปส่งไปสนีนะแพ็คเรียบร้อยนะคะ
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันติดตามบันเทิงและกีฬา
0: ครับสวัสดีครับ

่ะกลับมาข่าวกันต่อนะคะใครที่ชอบย้อมผมก็จริงๆบางคนบอกอู๋ฉันไม่ได้ชอบหรอกแต่มันก็จำเป็นต้องย้อมอะเนาะเออเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเภทผมหงอกเร็วนะคะผมเปลี่ยนสีเร็วมากผมขาวเร็วดูเองก็เป็นแต่ว่าล่าสุดนั้นก็พอดูข่าวนี้ก็เริ่มเป็นห่วงหัวตัวเองผมตัวเองเหมือนกันนะคะเมื่อวานอย.ผนึกกำลังกับปคบ.นะคะปราบปรามเครื่องสำอางผิดกฎหมายล่าสุดไปตรวจค้นโกดังที่ปทุมธานีไปยึดยาย้อมผมของยี่ห้อฟาแจ๊ก 2,000 กว่าชิ้นนะคะพบว่าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจสอบจากด่านอย.เนี่ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้จำเป็นต้องสั่งปิดกั้นแล้วก็ระงับการขายทันทีนะโดยท่านเลขาธิการอย.นะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีผู้บริโภคคนหนึ่งในราชบุรีไปซื้อยาย้อมผมยี่ห้อนี้ค่ะมาคือสั่งซื้อผ่านออนไลน์นั่นแหละแล้วก็ในผิดพันธุ์นี้โฆษณาว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่พอเอามาย้อมผมไม่กี่นาทีนะแพ้หนักมากทั้งแสบทั้งคันหนังศีรษะเนี่ยบวมน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาทั้งหัวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ผมร่วงจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะไปรักษานี่ค่ะ เขาก็เลยร้องเรียนไปที่สคบและที่อย.จากการตรวจสอบอย.พบว่ายาย้อมผมดังกล่าวเป็นสินค้าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจจากด่านอย.และไม่มีฉลากภาษาไทยด้วยนะแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการนำใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางมาใช้ประกอบการสมัครขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ตามแต่ว่าพอตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไม่พบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ่านอย.อย่างถูกต้องแต่อย่างใดค่ะตอนที่อย.ก็เลยร่วมกับตำรวจนะคะปคบ.สอบสวนกลางนี่แหละไปตรวจค้นโกดังเป้าหมายในพื้นที่ปทุมธานีก่อนจะเจอเป็นของกลาง 2,000 กว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เยอะอยู่นะก็ยึดเอาไว้อายัดไว้ก่อนนะคะไว้ตรวจสอบนะคะขณะนี้ทางอย.มีการประสานไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและปิดกั้นสินค้าผิดกฎหมายลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะผิดพันธุ์ที่ไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานพร้อมสั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์ออฟไลน์อย่างเข้มงวดอย่าลืมนะคะไอ้พวกเนี้ยเวลาย้อมผมนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่โดนหนังศีรษะไม่โดนหนังหัวเรามันก็จะซึมเข้าสู่หนังศีรษะเข้าสู่ผิวหนังของเราแล้วกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงมากเนี่ยค่ะอย่างเจ้านี้รายนี้เนี่ยที่ราชบุรีนะคะทั้งแสบทั้งคันทั้งบวมทั้งแดงแล้วก็ที่สำคัญคือปรากฏว่านี่แหละมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาตามนี่เลยค่ะตามหนังศีรษะเลยนะคะอาการหนักมากคนนี้นะคะสุดท้ายผมร่วงค่ะไม่รู้สารสกัดจากธรรมชาติอะไรแบบไหนยังไงนะคะก็ระมัดระวังให้ดีนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะคะก็โทรถามอย.ได้เนาะไม่ควรอ่านฉลากก่อนดีกว่าอย่างน้อยถ้ามีฉลากภาษาไทยแล้วก็อุ่นใจนะว่าเนี่ยแหละเขาพิมพ์ด้วยภาษาไทยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันอันตรายมันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมอะเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงเรื่องผมเรื่องศีรษะนะคะส่วนเรื่องมีคนถามความคืบหน้าสาวที่ไปวิ่งออกกำลังกายแล้วโดนเปลือกทุเรียนฟาดหน้าที่ฉะเชิงเทราเมื่อวานใช่ไหมคะล่าสุดนั้นเนี่ยตำรวจก็ยังจับไม่ได้นะคะสองคนที่เอาทุเรียนลุมชกต่อยก่อนนะชกต่อยแล้วก็เอาเปลือกทุเรียนมาฟาดหน้านี่นะคะล่าสุดตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วยังไม่ทราบเดี๋ยวกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นใดๆนะคะเหตุผลที่แท้จริงว่าทั้งสองคนนี้เข้ามาทำร้ายผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรยังไงเพราะว่าเขาไปออกกำลังกายปกติเท่านั้นเนี่ยยังไม่ทราบนะคะยังไม่รู้เดี๋ยวรออีกสักพักนึงคิดว่าน่าจะได้ตัวแหละตำรวจว่าอย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรยังงงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้
ในเพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลาง PIB นะคะโพสต์ข้อความประกาศการจับกุมหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนแล้วนะคะหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ามีผู้เสียหายตั้งเยอะหลายรายเลยนะคะออกมาเปิดเผยว่าเคยถูกละเมิดระหว่างการเข้ารับการดูดวงและขอความช่วยเหลือจากหมอดูรายดังกล่าวนะคะตำรวจก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวหมอดูแก้กรรมคนนี้มาที่จังหวัดลำพูนแล้วก็เตรียมจะแถลงรายละเอียดของคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้เนี่ยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะรู้สึกว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยเคยไปหาหมอดูคนนี้มาแล้วเหมือนกันนะเออตกพีคมากเลยนะฮะคุณสรยุทธ์นี่นะฮะก็เหยื่อคนหนึ่งเนี่ยที่เคยมาร้องกับผู้สื่อข่าวไปร้องกับคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดนะคนนี้อายุ18เนาะไปแจ้งความแล้วนะคะเป็นเยาวชนชายค่ะเป็นเยาวชนชายเนาะน้องเนี่ยถูกอาจารย์แก้กรรมคนนี้กระทำอนาจารตั้งแต่อายุ17แล้วนะแต่ปัจจุบันน้อง18แล้วก็พ่อแม่เนี่ยพากันไปแจ้งความที่เข้าไปหาอาจารย์แก้กรรมเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยอยากพบอยากดูดวงอยากดูกรรมแต่ว่าพอไปถึงด้วยความที่แบบอาจารย์แก้กรรมก็เห็นน้องผู้ชายหน้าตาดีคือเหยื่อที่มาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดเขาบอกว่าอุ้ยทุกคนหน้าตาดีหมดเลยที่โดนอ่ะตรงเป็ดเวลาเขาเจอเนี่ยเขาเหมือนจะถูกชะตาก็เลยออกอุบายว่าให้พ่อแม่ออกไปทานข้าวที่อื่นก่อนส่วนน้องก็ได้ไปกินข้าวกับอาจารย์แก้กรรมส่วนตัวเพราะว่าอะไรเขาเล็งไว้แล้วเขาเลือกเหยื่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็เล่าให้ครอบครัวฟังแต่ครอบครัวพอรู้เรื่องก็เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์คนนี้ปรากฏว่าอุ๊ยมีดารามีคนมีชื่อเสียงคนดังข้าราชการไปหาเขาเยอะมากเลยก็คือเหมือนกับว่าลูกศิษย์ไปหาคนใหญ่คนโตนะเพราะฉะนั้นทำให้เหยื่อเนี่ยเกิดความหวาดกลัวพอเจอแบบนี้ก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำแพงศรัทธาอาจารย์แก้กรรมคนนี้ยังสูงอยู่นะตอนนั้นนี่สูงปี๊ดเลยค่ะคือเขาอาจจะไม่สามารถที่จะไปคือคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะไม่สามารถไปสู้รบปบมือได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตาสว่างกันแล้วนะบางคนก็ไปแจ้งที่กองปราบเรียบร้อยนะคะเนี้ยต้องรีบจัดการนะคะไม่งั้นก็จะมีเหยื่ออีกหลายรายแน่ๆเลยอ่ะใครที่เป็นเหยื่อเขาก็บอกว่าทางตำรวจนี่นะคะให้มาแจ้งความเพิ่มได้ค่ะนี่ค่ะบางคนที่ไปร้องกองปราบนี่นะคะอีหมอดูแก้กรรมเนี่ยนะให้อมอวัยวะเพศด้วยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะล่าสุดนั้นจับแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอมาเลย
3: โอเค
4: พง
5: เอี้ยง
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพีย
11: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
10: เหนม
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็สรุปในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะที่จุดตัดรถไฟมักกะสันนะคะล่าสุดนั้นเนี่ย เรื่องสะเทือนใจที่ทำให้สังคมนะค่อนข้างจะเป็นกังวลนะเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคำถามจากสังคมว่าจะต้องเป็นแบบนี้กันต่อไปไหมยังไงนะคะล่าสุดนั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงเนี่ยจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยอย่างเช่นเรื่องของพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับไหมอันนั้นก็อยู่นะคะชัดเจนส่วนการที่พนักงานขับรถไฟเสพยาเสพติดเกิดความบกพร่องส่วนไหนบ้างนะคะแน่นอนรัฐบาลบอกว่าให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะนี่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะส่วนเงินเยียวยานั้นเห็นบอกว่าล่าสุดนั้นไม่ต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการซึ่งในส่วนของกสมก.กับการรถไฟเนี่ยเขาก็จะนำเงินจากกองทุนต่างๆนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณวงเงินนะคะรายละ2,390,000 บาทค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บวงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,000,000 บาทอันนี้เคาะแล้วนะคะเห็นว่าอย่างนั้นรายละ2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟประเด็นนี้นะคะที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนที่พูดกันเยอะสุดก็คือนี่แหละการตรวจพบสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องทักษะเป็นหลักเนาะแต่ว่าในอนาคตจะต้องมีการคุยเรื่องสารเสพติดกับพนักงานขับรถไฟด้วยนะบางคนอาจจะคาดไม่ถึงนะเอ้ยมีแต่เรื่องของนี่แหละพนักงานขับรถยนต์ขับรถเมย์ขับรถตู้รถแท็กซี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่คาดคิดว่าพนักงานขับรถไฟก็มีสิทธิ์ที่จะเสพสารเสพติดได้เหมือนกันนะคะก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับวันนี้เดี๋ยวทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะนำทีมส.ส.ของพรรคไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะประมาณสัก10 โมงกว่านะคะ10 โมงครึ่งถึง 11 โมงนะคะเนื้อหาร่างแก้ไขฉบับของพรรคภูมิใจไทยแกนนำรัฐบาลเนี่ยก็จะมีแก้ไขอยู่2 เรื่องนะคือเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา156นะคือเพิ่มเติมในหมวด15/1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับเพิ่มเกี่ยวกับการกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100 คนเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายใน360 วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมสสร.นัดแรกนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้10 โมงครึ่งถึง 11 โมงนะคะคุณอนุทินจะไปเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะนำทีมสสไปเลยค่ะไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะเป็นการแก้ในหมวด1และหมวด2อันนี้ของแบบฉบับของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็หลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันนะมีความคืบหน้าไหมก็ประมาณนี้ค่ะวันเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ตี 5 เหมือนเดิมกับเรา2 คนสวัสดี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาของเช้าวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวมาอัดแน่ให้กับคุณผู้ฟังตลอดตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับที
1: ่
2: มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางTikTok ด้วยนะครับเรามีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค
2: ลื่นข่าว FM 105ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ต้นเห็นทางไหนก่อนคะพี่ต้น
2: ผมเห็นทาง TikTok เลยนะครับที่เห็นได้เห็นคุณหมู8998989นะครับที่มาทักทายเราทั้ง2คนคุณครูสมพรคุณวิมลกลั่นกสิพรนะครับคุณสุธีรัตน์มิสเตอร์ลุงเกเร ลุงเกเรจะให้หยุดจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองประเทศไทยก็พัฒนาแล้วครับจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองจริงเหรอรถไฟอ่ะหมายถึงคุณรถก็เราก็ย้ายออกไปเยอะแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ที่หัวลำโพงเราก็ไม่มีแล้วแล้วก็คุณ